ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะเขาจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บล่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะโหถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหยาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะ

0: ันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพระยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินนี่ไปเลยค่ะมาแผงนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
0: โอ้โหให้ดู
1: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
0: คนละร้อยโลหรือเปล่า อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
1: ปลาบึกค่ะ
0: ปลาบึก
1: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาเตโพ
0: ตัวใหญ่มากเอาเยอะมาก
1: อันนี้ไอ้กดคัง
0: นี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่โผล่เลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอจัดมาเลย
1: จัดกันเลย
0: นี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะนี่คือ
1: ปลาขาว
0: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอ
1: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงป่า
0: อันนี้เป็นปลาหนังเน
1: า
0: ะ

0: ไม่ต้องขอดเกล็ดเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงราคิดยังไง
1: อันนี้วันนี้ขาย300
0: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
1: ่อ้าว
0: นี่ตัวนี้4โลกว่า
1: โลละ300
0: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ขายดีขายดีนะจ๊ะไป
1: มีเยอะนะมีหลากหลาย
0: ใช่ไหม
1: ยาวไปเลย
0: มีหลายแผงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะอันนี้คือปลาอะไรนะ
2: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
0: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
2: มีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวที่จะมีเยอะ
0: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
2: ตามฤดูกาล
0: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
2: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
0: อันไหนจ๊ะไหนจ๊ะ
2: นั่นน่ะปลาหมู
0: อันนี้เหรอโอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
3: นาบานนหนูว่ามีเขา
0: ฮะยังไงแม
3: ่มีเขาม
0: ีเขา
4: แต่เขามันจะไม่โผล่เพราะว่ามันตายแล้ว
0: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
2: เขี้ยวเขี้ยว
0: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เหรอพ่อเน
4: า
0: ะ
4: จะนิ่มค่ะทอดน้ำปลาก็อร่อย
0: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
4: แต่ถ้าต้มยำ
0: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเกล็ดฟักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
2: เดี๋ยวไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
0: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
3: ไข่ปลาสวาย
0: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะพี่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
5: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
0: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
5: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
0: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
5: ครับ
0: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
5: ่300โลได
0: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
5: ปลา
0: ขาวโอ้โหปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากากปลากากปลาโกงปลาโกงปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
6: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะ
0: ร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
7: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีอมเหลือง
0: นี่ขอดูหน่อยนะคะ
7: ได้เลยค่ะ
0: เห็นได้เลยเน
7: า
0: ะ
7: มันจะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
0: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายลายออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือหน้าจะกลมๆ
5: ขายไปไหนหมด
0: มันบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลยร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้มินขอดูนะ
8: นี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
0: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
8: อันนี
0: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
8: ได้เลย
0: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
8: ปลาสวย

0: ใส่เกลือลูก
1: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
0: นี่ปลาเทโพใส่เกลือ
1: ปลาเทโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
0: แม่แหวน
1: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี
0: ้
1: 73แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
0: แผงนี้เลยลูก
1: ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดมีอาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ5:00 สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 โมงนี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: สวนในเอตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประภัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนนะคะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส่
0: อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวอย่างนี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังเอาเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้าเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกนะแม่เนาะอุ้ยระวังหนามเกี่ยวนี
1: ่
0: เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปมันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนอะล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็เอามาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนนะเขาปลูกมา20-30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: หนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: ลูกประมาณนี้ค่ะพุทราก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือวุ้ยกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีพฤกีกามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: เยอะเยอะเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทรา

0: ก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ
1: ต้องงดหน่อยนะ
0: เอาเลยค่ะแม่
1: เยอะ
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: โอ้ยหนาวแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอกันวินบอกเลยเดินออกไปที่ตัวลายหน้าลายเขาเป็นอย่างนี้กันทุกส่วนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่จ๋าหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรจ๊ะแม่สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม
2: ่หนามเอง
0: ไม่น่าถามเนาะ
2: จริงนี่หลอกปั๊บ
0: เนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้นี่นี่นี่อันนี้เหลืองเลยแม่
2: เก่งแค่หนามั่งก็ได
1: ้ยัง

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอ่ะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นเลย
1: ยางดู
2: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่มันจะรสหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะส่งกล่องก็ส่งกล่องรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนึงก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทธาก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทเนี่ยแหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยม
1: ี
0: เพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: หายาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ว่าเก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดิ

ถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็ม

0: ท้องเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
3: เอ
4: ๊ะ
5: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
6: โอ้ยจักกะจี้จนเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
2: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
7: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
7: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
6: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
6: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้
6: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
0: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
7: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
7: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
6: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
8: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
8: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นยูสายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าคะ

0: ปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะ
1: อยู่ไหนนะอยู่ไหน
0: ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะ
1: อ
0: ่
1: ะเจอแล้ว
0: ท่านเอาวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปี

0: ไหน
1: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
1: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
3: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
4: ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านเอาวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
4: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
4: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเล

หอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianแปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไง

0: ือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยน่ะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถอะ

0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้ อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนเมื่อหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
4: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัด พวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
5: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
5: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
5: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคําจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคําคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คําว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้า

0: ที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
1: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
3: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
4: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
2: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: สวัสดีค่ะคุณครู

0: สวัสดีครับเด็กทุกคนเมื่อเกิดมาก็ควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมแต่ทุกวันนี้นะครับมีเด็กบางคนกลับได้รับการดูถูกเหยียดหยามละเมิดสิทธิซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
1: มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มาตั้งแต่เกิดสิทธินี้มีไว้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: สิทธิสำหรับเด็กเนี่ยจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับ
0: และผู้ใหญ่อย่างเราก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพื่อให้เด็กๆทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ

0: เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะรับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มหรือยารักษาโรคเป็นต้นครับ
1: มีสิทธิ์ตามข้อกฎหมายเด็กๆก็ไม่ถูกกระทำรุนแรงห้ามจับมัดแข้งมัดขาทุบตีกระถางและดุด่าทุบตีกระถางและดุด่าผู้ใหญ่เมตตาต้องปกป้องคุ้มครอง
0: เด็กมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบนะครับเด็กถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นไม่รวมถึงการทารุณกรรมทางร่างกายเช่นทุบตีกักขังการทารุณกรรมทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กโดยเกินความจำเป็นครับเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจความรู้ความคิดที่เหมาะสมกับวัยครับเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยนับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในโรงเรียนของรัฐบาลครับ

เด็กมีสิทธิ์ในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทําในฐานะที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเช่นสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเลือกเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับ

0: ควรจะเข้าใจ
1: ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนควรคิดรู้จักรักษารักษาสิทธิของตนจำไว้ทุกคนอย่าละเมิดสิทธิ์ใครมีสิทธิ์และมีหน้าที่จำไว้ให้ดีอย่าละเมิดสิทธิ์ใคร
2: ใช่โยโยโย
3: เด็กๆอย่างพวกเรามีสิ่งที่จะอยากบอกถึงผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเราครับเด็กๆอยากขอไม่ยากและขอไม่มากครับเด็กๆต้องการแค่นี
4: ้จะวันเด็กไม่วันเด็กเด็กก็ขอแต่ว่าวันนี้หนอขอชุดใหญ
5: ่ขอเวลาเพิ่มให้เด็กเหนืออื่นใดเรื่องของเล่นนั้นไซส์ไม่สำคัญ
6: หากซื้อให้ขอผู้ใหญ่มาเล่นด้วย
7: แถมดินสอสีสวยๆหลากสีสัน
8: ขอผู้ใหญ่ยิ้มแจ่มใสทุกวัน
9: ขอพ่อแม่พูดจากันให้ดี
10: ๆขอพ่อเป็นมาให้ลูกได้ขี
11: ่ถ้าหงุดหงิดขอแค่เงื้อนะอย่าตี
12: เมื่อเด็กมีความในใจให้รับฟัง
13: เด็กขอผู้ใหญ่ให้ดีใจนัก
14: ผู้ใหญ่รักเด็กลื่นลมสุขสมหวัง
15: ขอความรักล้ำค่ากว่าขอตังค
16: ์แค่ขอซื้อขนมมั่งตามสมควร
17: สิทธิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรักษาไว้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเราและต้องไม่ให้ใครมาละเมิดได้ที่สำคัญเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะแต่จะเป็นเศษส่วนตัวเศษเท่ากันนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะสถานการณ์ของเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่1กันเลยนะคะสถานการณ์นี้นะคะแม่ทำพิซซ่าขนาดเท่ากัน2ถาดชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะแม่ทำพิซซ่าขนาดเท่ากัน2ถาดถาดที่1และถาดที่2ขนาดเท่ากันเลยนะแต่ว่าในถาดที่1เราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 4
0: ส่วนถาดที่2คุณแม่แบ่งกี่ส่วนคะ
1: 8
0: ส่วนถาดที่1คุณแม่แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันถาดที่2คุณแม่แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันทีนี้ถ้าหากว่าเด็กๆสามารถเลือกกินพิซซ่าได้1ชิ้นเด็กๆจะเลือกจากถาดที่1หรือถาดที่2คะไหนใครเลือกถาดที่1บ้างนักเรียนปลายทางใครเลือกถาดที่1บ้างคะมือลงค่ะถาดที่1ไหนใครเลือกถาดที่2มีทั้งคนที่เลือกถาดที่1และถาดที่2นะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอถามเหตุผลเด็กๆหน่อยค่ะว่าทำไมเด็กๆถึงเลือกถาดที่1ถาดที่1เขาบอกว่าถ้าหนูเลือก1ชิ้นจากถาดที่1จะได้พิซซ่าขนาดใหญ่กว่าและได้กินพิซซ่าเยอะกว่าใช่ไหมแล้วคนที่เลือกถาดที่2แล้วลูกทำไมหนูถึงเลือกถาดที่2คะเพราะว่าอะไรคะ
1: ท
0: ำ
1: พอด
0: ีบางคนตอบมาว่าพอดีคำเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคนที่เลือกถาดที่2มีเหตุผลอย่างไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้คนที่เลือกถาดที่1 1คนออกมาหยิบพิซซ่า1ชิ้นไปเลยแบมๆแบมๆออกมาหยิบเลยค่ะเดี๋ยวแบมๆนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามเหตุผลแบมๆว่าเหมือนที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่หรือเปล่าเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะถ้าใครมีเหตุผลแตกต่างจากแบมๆนะคะเด็กๆก็นำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยแบมๆหนูเลือกถาดที่1ใช่ไหมคะลูกเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าได้เยอะค่ะ
0: เพราะว่าได้เยอะได้เยอะกว่าจริงไหมเดี๋ยวแบมๆลองหยิบถาดที่1มา1ชิ้นสิคะแล้วถาดที่2คุณครูหยิบให้นะ1ชิ้นลองดูซิเยอะกว่าจริงไหมถาดที่2ได้น้อยกว่านะคะเด็กๆถาดที่1ได้เยอะกว่าจริงๆนะเรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะเหตุผลเหมือนแบมแบมไหมแบมแบมอาสาออกมาหยิบและให้เหตุผลนะคะคุณครูให้พิซซ่าถาดที่1 1ชิ้นกับแบมแบมไปเลยนะคะแบมแบมกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปใครเลือกพิซซ่าถาดที่2เดี๋ยวให้เหตุผลด้วยนะคะเมทันเมทันเดี๋ยวเมทันนำไมค์มาด้วยนะคะแล้วมาให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกพิซซ่าถาดที่2เพราะว่าอะไรเหตุผลจะเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่ไหมว่าพอดีคำนะคะทำไมเมทันถึงเลือกพิซซ่าถาดที่2คะลูกได้แค่ชิ้นเดียวนะเพราะว่าอะไร
2: เพราะมันพอดีคำค่ะ
0: มันพอดีคำนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะที่เลือกถาดที่2เพราะอะไรนะคะเมทันมาให้เหตุผลว่าทำไมเลือกหยิบพิซซ่าถาดที่2นะคะคุณครูก็ให้พิซซ่าถาดที่2กับเมทันไปเลย1ชิ้นนะคะแล้วนักเรียนปลายทางถ้ามีเหตุผลแตกต่างจากเมทันนะคะนำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่านะคะพิซซ่าแต่ละถาดนะคะแบ่งออกมาไม่เท่ากันนะคะดังนั้นตัวส่วนใช่ไหมลูกจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะและเลือกหยิบได้1ชิ้นแสดงว่าตัวเศษเป็นยังไงตัวเศษเป็น1ชิ้นเท่ากันเลยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เมื่อสักครู่นี้ทุกคนที่เลือกถาดที่1และถาดที่2ก็มีเหตุผลของตนเองใช่ไหมคะ ดังนั้นในคำถามเมื่อสักครู่นี้ใครเลือกถาดที่1มีเหตุผลของตนเองใครเลือกถาดที่2ก็มีเหตุผลของตนเองไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะต่อมาข้อ3มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเมื่อสักครู่เด็กๆได้ให้แนวคิดให้เหตุผลของตนเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนก็มีอยู่มากมายเลยนั่นเองนะคะกลับมาที่พิซซ่าทั้ง2ถาดของเราเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะเด็กหญิงคนแรกของเราคนนี้นะคะเลือกกินพิซซ่าจากถาดที่1ชิ้นนะคะเหมือนกับแบมแบมเมื่อสักครู่เลยนะคะนี่เลือกหยิบไป1ชิ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อมานักเรียนคนที่2เด็กผู้ชายจ้ำม่ำคนนี้นะคะเลือกกินพิซซ่าจากถาดที่2เหมือนกับเมทันเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบพิซซ่าทั้ง2ชนิดก่อนค่ะว่าใครที่กินพิซซ่าปริมาณมากกว่ากันใครนะผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงถ้าเป็นห้องต้นทางของเราก็จะเป็นแบมแบมนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าเศษส่วนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษส่วนใดเด็กๆคะพิซซ่าที่แบมแบมหยิบไปหรือน้องผู้หญิงคนนี้หยิบไปนะคะเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของถาดคะเศษ1ส่วน4ใช่ไหมลูกเพราะว่าหยิบมา1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนของถาดแล้วที่เมทันกับน้องผู้ชายคนนี้หยิบไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะแล้วเราก็ได้ช่วยกันสรุปแล้วใช่ไหมคะลูกจากปริมาณพิซซ่านี้ก็คือเราจะได้ว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน4ของถาดมากกว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน8ของถาดดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะได้ว่าอย่างไรคะถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ1ส่วน4กับเศษ1ส่วน8เศษ1ส่วน4เป็นยังไงกว่าเศษ1ส่วน8คะลูกมากกว่าเศษ1ส่วน8นั่นเองเศษ1ส่วน4มากกว่าเศษ1ส่วน8เด็กๆสังเกตดูนะตัวเศษเป็นยังไงกันเท่ากันเราก็อาจจะดูที่ตัวส่วนได้ตัวส่วนเอ๊ะเศษ1ส่วน4ตัวส่วนน้อยกว่านะแต่ทำไมเศษ1ส่วน4ถึงมีค่ามากกว่าถ้าเรานำพิซซ่าเศษ1ส่วน8ของถาดมาพูดขึ้นก่อนเราจะได้เศษ1ส่วน8ของถาดเป็นยังไงกว่าคะลูก
1: มากกว
0: ่
1: า
0: ฮะน้อยกว่าน้อยกว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน4ของถาดเราก็จะได้เศษ1ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะทีนี้มาดูพิซซ่าเดิมของเราถาดที่1กับถาดที่2เหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้คุณพ่อเลือกพิซซ่าจากถาดที่1เมื่อสักครู่นี้เด็กผู้หญิงคนนั้นเลือกไป1ชิ้นใช่ไหมคะลูกแต่คุณพ่อค่ะกินพิซซ่าจากถาดที่1ไป2ชิ้นคุณพ่อกินไป2ชิ้นนะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะลูก
1: เศษ
0: 2ส่วน4ของถาดแสดงว่าคุณพ่อนะคะก็กินไป2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนแบบนี้ก็เลือกไปแล้วนะต่อไปคุณแม่ค่ะลูกคุณแม่ก็กินพิซซ่าเหมือนกันแต่เลือกจากถาดที่2นะคะคุณแม่กินพิซซ่า

ากถาดที่2ไป2ชิ้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะข้าวตูคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ลูกเศษ2ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะแสดงว่าคุณแม่นะคะก็เลือกหยิบไป2ชิ้นจากถาดที่2แบบนี้เอ๊ะเด็กๆดูปริมาณพิซซ่าซิใครกินพิซซ่ามากกว่ากันนะ

พิซซ่านะคะนี่คุณพ่อกินไปเท่านี้คุณแม่กินไปเท่านี้คุณพ่อกินไปมากกว่าคุณแม่ใช่ไหมคะลูกแล้วคุณพ่อคิดเป็นเศษส่วนเศษ2ส่วน4ของถาดคุณแม่คิดเป็นเศษ2ส่วน8ของถาดดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบพิซซ่าเศษ2ส่วน4ของถาดมากกว่าหรือน้อยกว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดคะ2มีตัวเศษเป็นยังไงกันมีตัวเศษเป็นยังไงกันคะเท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันนะส่วนด้วย4นะคะมีค่ามากกว่าส่วนด้วย8เราสามารถสรุปข้อสังเกตนี้ได้อย่างไรเด็กๆเก็บข้อสังเกตนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันนะซึ่งเรานะคะก็สามารถพูดได้อีกหนึ่งแบบคือถ้าเด็กๆนะคะพูดว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดขึ้นก่อนจะได้ว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดเป็นยังไงคะลูกน้อยกว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน4ของถาดนะคะก็สามารถเขียนได้เป็นเศษ2ส่วน8น้อยกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองยากไหมการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากนะคะเด็กๆก็สามารถพิจารณาได้จากปริมาณนั่นเองตอนนี้เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงของเด็กๆใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆอาจจะพบเจอได้เลยในชีวิตจริงนะคะต่อมาเดี๋ยวเรานะคะมาฝึกเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะจากกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรมการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีอุปกรณ์ด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะได้แก่แถบกระดาษขนาดยาว30ซมกว้าง5ซมนะคะหรือเป็นกระดาษที่ได้มาจากกระดาษ A4 พับครึ่งในแนวยาว2ครั้งนั่นเองนะคะก็จะเป็นขนาดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นกระดาษ A4 ขนาดพับครึ่งตามแนวยาว2ครั้งนะคะให้นักเรียนคู่ละ2แผ่นนักเรียนปลายทางจับคู่เลยนะคะนักเรียนต้นทางจับคู่หรือยังเราได้คู่หรือยังคะลูกได้แล้วนะคะให้นักเรียนคู่ละ2แผ่นนะคะโดยที่แผ่นที่1แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันและแผ่นที่2แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเด็กๆต้นทางนักเรียนนำแผ่นกระดาษนี้ออกมาเลยค่ะแล้วก็แจกให้เพื่อนในกลุ่มเลยนะคะแบ่งเป็นคู่นะมี2แผ่นนะคะแผ่นที่1แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนี่นะคะของคุณครูก็แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันเหมือนกันคุณครูพับให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะแถบกระดาษแบบนี้ลูกแผ่นสีขาวๆที่เราทับไว้ค่ะที่เราทับไว้เป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้ค่ะกลุ่มที่2แผ่นเล็กๆแบบนี้นะแถบกระดาษตรงนั้นเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะแบ่งให้คู่ละ2แผ่นเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะถ้าได้แล้วเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าแผ่นที่1จะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันเด็กๆลองคลี่ออกมาแผ่นไหนแบ่งเป็น5ส่วนลูกนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มแผ่นไหนแบ่งออกเป็น5ส่วนคะชูขึ้นมาเลยเคลียร์ออกมาเลยแต่ละคู่เคลียร์ออกมาเลยนะคะต่อไปอีก1แผ่นคือแผ่นที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแผ่นไหนแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันชูขึ้นมานี่ใช่ไหมนี่คือแผ่นที่2นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมการทุกคนวางแถบกระดาษของแต่ละคู่ลงไปที่โต๊ะของตนเองนะคะตอนนี้แต่ละคู่ได้แถบกระดาษครบแล้วนะคะทั้ง2แผ่นนักเรียนปลายทางก็ได้ครบแล้วใช่ไหมคะถ้าได้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมในข้อที่1ก็คือเศษ1ส่วน5เด็กๆหันมาดูคำถามค่ะลูกเศษ1ส่วน5กับเศษ1ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันอาจจะมีทั้งเศษ1ส่วน4และเศษ1ส่วน5ที่เด็กๆตอบคุณครูตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเศษ1ส่วน4หรือเศษ1ส่วน5ที่มากกว่าเราจะใช้วิธีการใดดีระบายสีแถบกระดาษที่เด็กๆได้ไปใช่ไหมคะลูกมาดูเศษ1ส่วน5เด็กๆจะต้องระบายสีแถบกระดาษแผ่นที่เท่าไหร่แผ่นที่1เด็กๆแต่ละคู่นำแถบกระดาษแผ่นที่1ขึ้นมา

แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้หรือยังแต่ละคู่ชูแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันค่ะแต่ละคู่ชูมาเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะชูแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้แล้วใช่มั้ยคะลูกระบายสีแสดงเศษ1ส่วน5แสดงว่าเด็กๆต้องระบายกี่ส่วนเด็กๆต้องระบาย1ส่วนแต่ละคู่ก่อนที่จะระบายคุณครูขอให้เด็กๆนะคะนำดินสอขีดเส้นตามรอยพับที่คุณครูแบ่งให้ให้เรียบร้อยแล้วระบายสี1ส่วนลงไปค่ะเริ่มเลยค่ะเด็กๆลงมือระบายสีได้เลยแค่เศษ1ส่วน5ก่อนนะคะ

ตอนนี้ทุกคู่ระบายเศษ1ส่วน5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกระบายเรียบร้อยแล้วได้แบบไหนคะของคุณครูระบายสีเหลืองของเด็กๆระบายสีอะไร

นักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกระบายสีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจะระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เด็กๆต้องเลือกแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันซึ่งเป็นแถบกระดาษแผ่นที่2นั่นเองตอนนี้นักเรียนต้นทางใครระบายสีเศษ1ส่วน4เรียบร้อยแล้วบางคู่ระบายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าระบายเศษ1ส่วน5เสร็จก่อนนะนักเรียนปลายทางล่ะยังมีคนที่ยังไม่ได้ระบายเศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ทุกคนระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เด็กๆต้องระบายสีกี่ส่วนคะ1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนทุกคู่ลงมือระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทุกคู่ทำ7เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เสร็จทุกคู่หรือยังคะเสร็จทุกคู่แล้วนะกลุ่มที่2 3 4เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคู่ไหนทำกิจกรรม7เรียบร้อยระบายสีเสร็จเรียบร้อยให้เด็กๆนะคะนำแถบกระดาษวางเรียงไว้แบบ

ครูเลยเศษ1ส่วน5วางไว้ข้างบนนะเศษ1ส่วน4วางไว้ข้างล่างแล้วให้แถบกระดาษนะคะปลายทั้ง2ข้างตรงกันเพื่อที่เราจะเปรียบเทียบกันได้สะดวกนะคะอ่ะที่เศษ1ส่วน4เราระบาย1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนใช่มั้ยคะลูกเด็กๆเลือกสีอะไรกันคุณครูเลือกสีชมพูนะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางคู่ไหนที่ระบายสีเหมือนครูบ้างถ้าระบายแตกต่างจากคุณครูเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4คุณครูไม่ได้กำหนดสีให้นะคะทีนี้เด็กๆมาเปรียบเทียบกันด้านบนแถบที่ระบายสีนะคะเป็นแสดงเศษ1ส่วน5ส่วนที่2แถบที่2ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ทีนี้เด็กๆนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบได้หรือยังว่าเศษ1ส่วน5กับเศษ1ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันนักเรียนต้นทางนะคะส่วนใหญ่ตอบว่าเศษ1ส่วน4นักเรียนปลายทางล่ะตอบเศษ1ส่วน4เหมือนเพื่อนไหมซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะเศษส่วนที่มากกว่าก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองเด็กๆ ดูส่วนที่ระบายสีสิเราเริ่มต้นพร้อมกันใช่ไหมคะลูกส่วนที่ระบายสีของเศษ1ส่วน4มากกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ1ส่วน5ดังนั้นเศษ1ส่วน5ก็น้อยกว่าเศษ1ส่วน4หรือเศษ1ส่วน4ก็มากกว่าเศษ1ส่วน5นั่นเองยากไหมคะเด็กๆการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากนะต่อมามาดูสถานการณ์ที่2ข้อที่2มีส่วนเป็น5กับส่วนเป็น4เหมือนกันตัวเศษเป็นยังไงตัวเศษเท่ากันคือเท่าไหร่คะตัวเศษเป็น3เท่ากันเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันตอนนี้ยังไม่ได้ระบายสีแสดงเศษส่วนใช่ไหมคะลูกตอบได้หรือยังเศษ3ส่วน4หรือเศษ3ส่วน5คะไหนใครว่าเศษ3ส่วน5มากกว่าไหนใครว่าเศษ3ส่วน4มากกว่านักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเศษ3ส่วน5หรือเศษ3ส่วน4มากกว่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องด้วยการระบายสีที่แถบกระดาษระบายของคุณครูเลยดีไหมดีนะคุณครูก็มีแถบกระดาษแผ่นที่1และแผ่นที่2โดยแผ่นที่1แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแผ่นที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันถ้าคุณครูจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน5คุณครูจะต้องระบายสีในแผ่นกระดาษแถบที่1หรือแผ่นที่2คะแผ่นที่1เพราะว่าแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนั่นเองนักเรียนปลายทางคะหนูตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเวลาเราจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน5เราก็มาระบายแถบที่1ระบายกี่ส่วนลูก3ส่วนนั่นเองนะคะ1 2 3ถ้าเด็กๆจะใช้แถบกระดาษของตนเองระบายเพิ่มได้ไหมได้เหมือนกันแต่เด็กๆสามารถดูของคุณครูได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบโดยดูแถบกระดาษของคุณครูนะกลุ่มที่1กลุ่มที่5ตั้งใจนะคะไม่ยากเลยถ้าเด็กๆตั้งใจฟังนะมาดูถ้าเราจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน4เด็กๆต้องระบายสีที่แถบกระดาษแผ่นที่เท่าไหร่คะแผ่นที่2นั่นเองนะคะเศษ3ส่วน4แล้วระบายกี่ส่วนคะลูก3ส่วน1 2 3ทีนี้เด็กๆ เปรียบเทียบได้หรือยังว่าเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้เลยก็คือเศษ3ส่วน5เป็นยังไงกว่าคะลูกน้อยกว่าเศษ3ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน4หรือเศษ3ส่วน4เป็นยังไงกว่าคะมากกว่าเศษ3ส่วน5นั่นเองยากไหมคะเด็กๆถ้าหากว่าเด็กๆมีแถบกระดาษเด็กๆสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันได้ไหม
ได้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีแถบกระดาษเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมต่อไปกันเด็กๆมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบเศษส่วนลงในสมุดโดยนักเรียนอาจใช้แถบเศษส่วนช่วยในการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ซึ่งแถบเศษส่วนนั้นเด็กๆนะคะได้ทำนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะในชั่วโมงที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากับ1เด็กๆจำได้ไหมคุณครูนะคะก็เก็บผลงานของนักเรียนที่เป็นแถบเศษส่วนนี้นะคะไว้ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในชั่วโมงนี้ด้วยดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะทำกิจกรรมนี้ขอให้เด็กๆนะคะเก็บแถบกระดาษเศษ1ส่วน4และเศษ1ส่วน5ของตนเองเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลยนะคะแต่ละคู่เก็บไว้ก่อนเลยจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำแถบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นำขึ้นมาเลยค่ะแล้วเรียงลำดับตามคุณครูเลยนะคะแถบกระดาษแถบที่1เศษ1ส่วน2เด็กๆนำไว้ข้างบนเลยเรียงไว้ข้างบนเลยค่ะต่อไปแถบกระดาษแถบที่2เศษ1ส่วน3เด็กๆเรียงต่อมาจากเศษ1ส่วน2เลยต่อไปเศษ1ส่วน4วางเรียงต่อมาเลยและเศษ1ส่วน5วางเรียงลงมาเลยค่ะเด็กๆ

เด็กๆวางเรียงแบบของคุณครูเลยนะคะเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน5เศษ1ส่วน6และเศษ1ส่วน8นะคะได้หรือยังเมื่อเด็กๆเรียงเรียบร้อยแล้วเราจะนำแถบกระดาษนี้มาช่วยในการเปรียบเทียบอย่างไรนะคะเด็กๆอาจจะดูจากส่วนที่ระบายสีเพื่อมาช่วยก็ได้นะคะกลุ่มไหนเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วคะกลุ่มที่1เรียบร้อย2 3 4 5นักเรียนต้นทางเรียงลำดับเสร็จทุกกลุ่มแล้วนะคะถ้านักเรียนปลายทางเรียงลำดับเสร็จแล้วเด็กๆหันมาดูโจทย์ของเรากันนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนนะคะที่เตรียมอุปกรณ์แถบกระดาษตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวดูจากของคุณครูก็ได้คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะมาดูโจทย์ของเรากันลูกข้อที่1เศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ในข้อนี้เวลาเด็กๆจะเปรียบเทียบเด็กๆจะสังเกตจากแถบกระดาษแถบไหนคะลูกเด็กๆก็นำแถบกระดาษที่เด็กๆเคยระบายสีไว้นะคะในแต่ละกลุ่มที่มีส่วนเป็น3กับส่วนเป็น2มาวางเปรียบเทียบกันเด็กๆต้นทางที่มีอุปกรณ์หนูนำแถบกระดาษเศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน2ออกมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะหรือดูจากของคุณครูก็ได้ค่ะลูกเศษ1ส่วน3แถบที่2และเศษ1ส่วน2แถบที่1ตรงนี้เศษ1ส่วน3หรือเศษ1ส่วน2มากกว่าคะลูกเศษ1ส่วน2มากกว่าแล้วเศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าคะเศษ1ส่วน3น้อยกว่าดังนั้นในข้อที่1เด็กๆใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปมากกว่าหรือน้อยกว่าคะลูกน้อยกว่านั่นเองนะคะข้อที่1เราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน3น้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองต่อมาข้อที่2ข้อที่3และข้อที่

4เด็กๆสังเกตนะคะว่าตัวเศษเป็นยังไงคะตัวเศษเท่ากันหมดเลยแต่ตัวส่วนไม่เท่ากันเด็กๆสามารถใช้แถบกระดาษนี้มาช่วยในการเปรียบเทียบได้ถึงแม้ว่าตัวเศษจะเป็น4แต่ของเราระบายไปแค่1ส่วนใช่ไหมคะลูกเด็กๆอาจจะใช้วิธีการนึกภาพว่าเราถ้าเราระบายสี4ส่วนถ้าเราระบายสี4ส่วนแล้วจะระบายไปถึงไหนและเศษส่วนใดมากกว่าหรือเด็กๆอาจจะใช้วิธีการระบายสีเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนโจทย์ข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ลงในสมุดแล้วเปรียบเทียบโดยการเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปนักเรียนอาจจะใช้แถบเศษส่วนมาช่วยในการเปรียบเทียบครั้งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะคะนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวิธีการเขียนเศษส่วนลงในสมุดนะคะก็เหมือนกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเลยเส้นขั้นเศษส่วนเด็กๆ เขียนไว้ที่ไหนเส้นขั้นเศษส่วนเด็กๆ เขียนไว้ที่เส้นข้างล่างนะคะตัวเศษอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมเด็กๆ เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไหมคะเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของเด็กๆ ด้วยนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังถ้าหากว่านักเรียนปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนออกมาเฉลยหน้าห้องได้เลยนะคะพร้อมให้เหตุผลด้วยนะคะหรือถ้าหากว่ายังทำไม่เสร็จเด็กๆลองมาดูแนวคิดของเพื่อนๆที่ทำเสร็จแล้วสิคะว่าทำอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรเด็กๆจะได้นำไปทำแบบฝึกหัดในข้อต่อๆไปนะคะเริ่มจากข้อที่1เมื่อสักครู่เราเฉลยเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะข้อที่1เศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2คะน้อยกว่าเราก็เขียนเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเด็กๆสังเกตเครื่องหมายน้อยกว่านะแหลมๆนี้จะอยู่ตรงกับเส้นขั้นเศษส่วนเลยนะคะนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เรียบร้อยเด็กๆลบเครื่องหมายและเขียนให้ถูกต้องนะคะแหลมๆอยู่ตรงเส้นขั้นเศษส่วนตรงนี้นะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เชฟยกมือนะคะเดี๋ยวให้เชฟออกมาเฉลยเศษ4ส่วน5มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน6เขียนเครื่องหมายได้เลยเศษ4ส่วน5มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน6คะเด็กๆมากกว่าเชฟคิดอย่างไรได้ใช้แถบกระดาษช่วยไหมลูกใช้นะเดี๋ยวให้เชฟนะคะไปเลือกแถบกระดาษดูสิคะว่าเชฟเลือกแถบกระดาษไหนเศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน5กับเศษ4ส่วน6ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆดูนะนักเรียนปลายทางดูนะคะเศษ4ส่วน5กับเศษ4ส่วน6ตอนนี้เราระบาย4หรือยังเราระบาย4ไปแค่1ส่วนใช่ไหมคะลูกเศษ4ส่วน5ต้องระบาย4กี่ส่วน4ส่วนนะคะระบาย4ในแถบที่แบ่งออกเป็น5ส่วนตรงนี้1 2 3 4เด็กๆก็จะระบาย4ถึงตรงนี้ใช่ไหมลูกแล้วเศษ4ส่วน6ล่ะเศษ4ส่วน6ระบายกี่ส่วนคะ24ส่วนเหมือนกัน

ก็จะระบายสีไปจนถึง1 2 3 4 4ส่วนตรงนี้เด็กๆ ดูนะคะ4ส่วน6ระบายถึงนี่และ4ส่วน5เด็กๆระบายถึงนี่เด็กๆสังเกตดูค่ะ4ส่วน5หรือ4ส่วน6มากกว่าคะ4ส่วน5มากกว่าใช่ไหมลูกดังนั้นที่เชฟออกมาเฉลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเด็กๆปรบมือให้เชฟแล้วก็ตรวจของตนเองด้วยนะเชฟกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3เศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าลูกตัวแทน1คนออกมาเฉลยค่ะปิ้นออกมาเฉลยได้เลยเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8น้อยกว่าเศษ5ส่วน6ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าถูกต้องได้อย่างไรเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6ดังนั้นเวลาเด็กๆเลือกแถบกระดาษมาเปรียบเทียบเด็กๆต้องเลือกแถบกระดาษที่มีส่วนเป็น8กับส่วนเป็น6ใช่ไหมคะปิ่นแถบกระดาษที่มีส่วนเป็น8กับส่วนที่เป็น6อยู่ไหนคะนี่เลยเศษ5ส่วน8เศษ5ส่วน8หนูต้องระบายสีถึงไหนคะลูกแถบบนหรือแถบล่างเศษ5ส่วน8ก็ต้องเป็นแถบล่างใช่ไหมคะระบายถึงกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5ถึงส่วนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน8ของ1หน่วยก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองต่อไปเศษ5ส่วน6ปิ่นคะเศษ5ส่วน6หนูต้องระบายสีถึงไหนลูกเศษ5ส่วน6หนึ่งสองสามสี่ห้าเศษ5ส่วน6ก็จะยาวมาถึงตรงนี้นั่นเองเด็กๆดูเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8เป็นยังไงกว่าน้อยกว่านั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน8น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เป็นเฉลยถูกต้องเลยเด็กๆตรวจสอบของตนเองได้เลยค่ะปรบมือให้ปิ่นหน่อยนะคะปิ่นกลับไปนั่งที่ได้เลยต่อไปข้อสุดท้ายเศษ4ส่วน4มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าลูกออกมาเฉลยเลยใครดีคะใครเฉลยเดี๋ยวให้เซอร์กิตออกมาเฉลยได้เศษ4ส่วน4กับเศษ4ส่วน8เศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ4ส่วน8ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเซอร์กิตกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะเด็กๆเราอาจจะไม่ดูที่แถบกระดาษก็ได้นะคะเศษ4ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่ลูกเศษ4ส่วน4เท่ากับ1ใช่ไหมคะตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันนะคะแสดงว่าเท่ากับ1เศษ4ส่วน4แสดงว่าเด็กๆระบายเต็มเลยเต็ม1หน่วยเลยแต่เศษ4ส่วน8ระบายเต็มไหมลูกไม่เต็มเพราะฉะนั้นเศษ4ส่วน4จึงมากกว่าเศษ4ส่วน8ถูกต้องเลยนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปค่ะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างไรลูกการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันเด็กๆจะต้องดูที่ตัวอะไรคะตัวส่วนถ้าตัวส่วนมากจะมีค่าถ้าตัวส่วนมากจะมีค่าตัวส่วนมากจะมีค่าน้อยนั่นเองการเปรียบเทียบเศษที่ตัวเศษเท่ากันให้เด็กๆดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทํากันในวันนี้นะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้เด็กๆดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะ

0: น้อยกว่านะคะและคุณครูก็มีแบบฝึกหัด 5.8 ไปให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนด้วยนะคะแบบฝึกหัด 5.8 มีทั้งหมด3หน้าเด็กๆนำกลับไปทบทวนและนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2เด็กๆคะเศษ1ส่วน2คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่บัตรภาพแถบกระดาษแสดงเศษส่วนและแบบฝึกหัด 5.9 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนขอบคุณครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่กันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่เรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้ สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้คุณครูมีเซอร์ไพรส์มาฝากหนึ่งอย่างเด็กๆปลายทางไม่รู้ว่าวันนี้ใครเกิดวันนี้บ้างแต่แน่นอนห้องเราวันนี้ลูกปัดเกิดวันนี้ดังนั้นเราต้องมาร่วมร้องเพลงวันเกิดให้กับลูกปัด1 2 3 Happy Birthday Happy Birthdayยกด้วย Happy Birthday Happy Birthday อีกหนึ่งรอบไป Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Day to ลูกปัดจ้าครูก็ขอให้ลูกปัดและเด็กๆปลายทางที่เกิดวันนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนเก่งและเป็นคนดีของคุณครูนะจ๊ะโอเคไหมมีความสุขไหมลูกปัดหรือว่าเขินเขินไหมไม่เขินนะวันนี้เป็นวันพิเศษของเพื่อนและวันพิเศษของเด็กๆอีกหลายๆคนที่ยังไม่ตรงกับวันเกิดวันนี้แต่ถ้าวันเกิดเมื่อไหร่ล่ะก็เดี๋ยวเจอกันกับเพลง Happy Birthday นะวันนี้มาเข้าสู่เรื่องราวของเราในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรลูกอ่านพร้อมกัน1 2 3แน่นอนภูมิใจภาษาไทยของเราถ้าใครกลับไปอ่านหรือว่าหาความหมายของคำมาแล้วก็ต้องรู้คำศัพท์ผ่านหน้าผ่านตาเรามาบ้างดังนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าเขียนคำจำความหมายมันคือกิจกรรมอะไรลูกเขียนตามคำบอกแน่นอนดังนั้นตอนนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่จะเด็กเขียนวันที่เลยแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเหมือนกับที่เราเคยทำเขียนคำจำความหมายแล้วขีดเส้นใต้กี่เส้นลูกตรงหัวข้อ2เส้นนะแล้วก็เขียนเลข1ถึงข้อที่10จะเขียนตรงลงมาเลยก็ได้หรือจะแบ่งเป็น2ช่องเหมือนคุณครูก็ได้นะจ๊ะโอเคเขียนให้เวลาเขียน2นาที2นาทีจ้าใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นเดียวไม่ต้องระบายสีลบก่อนขีดทีเดียวลูกปื๊ดเดียวให้อะไรอีกนิดนึงนั่งดีๆใครเสร็จแล้วทำแฮปปี้ไว้เด็กไปทางด้วยนะทำแฮปปี้หัวใจไว้บนหัวพร้อมแล้วมือลงได้ลูกเด็กปลายทางพร้อมเตรียมตัวเด็กต้นทางเตรียมตัวตอนนี้ต้องมีเลข1ถึงเลข10ไปแล้วนะคำที่1คำที่1อย่าลืมมีความซื่อสัตย์กับคนอื่นซื่อสัตย์กับคุณครูและซื่อสัตย์กับตนเองนะจ๊ะคำแรกภาษาไทยภาษาไทยเสร็จไหมเอ่ยง่ายไหมคำนี้ง่ายมากถ้าใครผิดข้อที่หนึ่งนี่ครูคงจะต้องไปเขียนจดหมายลาออกหรือเปล่าเพราะว่าสอนภาษาไทยแล้วเด็กเขียนภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมภาษาไทยคำแรกต่อไปคำที่สองลูกคำที่สองเด็กปลายทางพร้อมนะภูมิใจภูมิใจเสร็จแล้วปิดไว้ด้วย
เด็กปลายทางได้ไหมสองพยางค์ภูมิใจคำที่สามกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมดูซิวันนี้ใครจะได้เต็มสิบบ้างนะกิจกรรมแฮปปี้ไว้เลยใครเสร็จแล้วเรียบร้อยเด็กปลายทางทันไหมลูกง่ายๆเนาะทันอยู่แล้วคำที่4คำที่4พร้อมฟังไหมถ้าพร้อมฟังก็ต้องเงียบตั้งใจฟังคำที่4คุณย่าคุณย่าเป็นคำจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราหมดเลยใช่ไหมคุณย่าเป็นเรื่องที่แก้วตาชอบไปอ่านมากเลยเรื่องคุณย่านะอยู่ในเรื่องด้วยคุณย่านะเสร็จแล้วต่อไปคำที่5แม่นยำแม่นยำแม่นยำเด็กๆปลายทางได้ไหมนะแม่นยำคำที่6ชาติไทยชาติไทยยากไหมคำนี้ชาติไทยชาติไทยเด็กๆปลายทางได้ไหมลูกต้นทางได้ไหมได้ใช่ไหมง่ายๆคำที่7คำนี้อ่านได้2แบบแบบที่1อ่านว่ากะระกะดาคมหรือจะอ่านแบบที่2ก็คือกะรักกะดาคมคำนี้เขียนอย่างไรกะระกะดาคมเป็นชื่อของเดือนที่เท่าไหร่เขียนก่อนเดือนที่7จ้ากรกฎาคมหรือกรกฎาก็ได้ใช่3คำสุดท้ายในเด็กปลายทางใครคิดว่าถูกทั้งหมด7ข้อเลยนะตอนนี้มีไหมคำที่8ลูกป้ายนิเทศป้ายนิเทศเด็กๆกำลังช่วยกันจัดป้ายนิเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติใช่ไหมในเรื่องป้ายนิเทศเขียนอย่างไรคำที่9รัฐบาลรัฐบาลใครหาความหมายของคำนี้ก็จะจำได้ใช่ไหมรัฐบาลคำสุดท้ายคำที่10สนุกสนุก

0: 2ภูมิใจ3กิจกรรม4คุณย่า5แม่นยำ6ชาติไทย7กรกฎาคม8ป้ายนิเทศ9รัฐบาล10สนุกเสร็จแล้วปิดสมุดหัวหน้ากลุ่มรวบรวมมาส่งครูหน้าห้องลูกเด็กปลายทางถ้าเสร็จแล้วรวบรวมส่งคุณครูของหนูได้เลยให้เวลามาส่งครู1นาทีหัวหน้ากลุ่มรวบรวมมาอ่ะมาส่งข้างหน้าเลยลูกมากลุ่มที่4มาแล้วกับกลุ่มที่3มาพร้อมกันเหลือ3กลุ่มจ้ากลุ่มที่1มาแล้วใครจะเป็นที่สุดท้ายนะมาส่งเหลือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่2หัวหน้าและสมาชิกช่วยกันเสร็จแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงยังตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็มาดูเฉลยกันสินะใครคิดว่าได้10ข้อเต็มยกมือหน่อยสิลูกปลายทางด้วยใครคิดว่าได้10ข้อเต็มง่ายมากใครคิดว่าไม่จะได้ไม่ถึง5ไม่ต้องยกเก็บไว้ในใจ พร้อมไหมคำที่1มาดูกันลูกภาษาไทยจริงๆนะข้อนี้ถ้าใครเขียนผิดครูจะไปเขียนใบลาออก เธอจะทำให้ผิดเหรอโอเคข้อที่2ภูมิใจ3กิจกรรมติดไปทางได้ไหมลูกคำที่4คุณย่าคำที่5แม่นยำคำที่6ชาติไทยคำที่7กรกฎาคมใช้ดอชดานะคำที่8ป้ายนิเทศคำที่9รัฐบาลและคำที่10คำว่าสนุกจ้าง่ายไหมลูกปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าเด็กๆไปทางด้วยเก่งมากหวังว่าจะไม่มีใครได้ศูนย์นะรอบนี้โอเคดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเราคำทั้งหมดที่นำมาเขียนตามคำบอกก็เป็นคำที่อยู่ในเรื่องภาคภูมิใจภาษาไทยของเรานะครับดังนั้นจุดประสงค์ของเราในวันนี้เราหาความหมายของคำแล้วเราก็ต้องมาอ่านโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ข้อที่1เด็กๆต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงได้เราอ่านมาหลายรอบแล้วใช่ไหมแล้วก็2อ่านออกเสียงเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราได้3มีมารยาทในการอ่านและ4ตอนนี้มีนิสัยรักการอ่านขึ้นมาบ้างยังมีแล้วใครอยากอ่านหนังสือต้นทางและปลายทางยกมือใครอยากอ่านหนังสือตอนนี้แน่นอนเราอ่านนิทานหลายเรื่องอ่านเรื่องมาหลายอย่างแล้วต้องมีนิสัยรักการอ่านด้วยดังนั้นมาดูกันลูกวันนี้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราการอ่านเรื่องนี้เด็กๆใครกลับไปอ่านมาแล้วก็จะได้กําไรกว่าเพื่อนเพราะว่าเราก็จะได้อ่านได้คล่องกว่าเพื่อนแต่ตอนนี้มาอ่านตามคุณครูกัน1รอบก่อนที่เราจะมาสอบอ่านมารยาทของการอ่านคืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างลูกการอ่านออกเสียงเราต้องทำอย่างไรใครจะตอบยกมือจ้าอิคิเออนาวาเด็กๆไปทางคิดสรุปเราจะอ่านออกเสียงเราต้องทำอย่างไรถึงจะอ่านได้ดี1
1: พูดจาไพเราะครับ
0: การอ่านเราต้องอ่านยังไงทำไมเมื่อกี้ใครตอบการอ่านลูกใครช่วยนาวาหน่อยเร็วเชฟ
2: อ่านออกเสียงชัดเจนครับ
0: ชัดเจนอย่างไรใครช่วยเชฟหน่อย
2: กระดกรอริงรอเรือได้ครับ
0: รอเรือต้องชัดอะไรอีก
2: รอลิงครับ
0: รอลิงต้องชัดแล้วอะไรต้องชัดอีกคำควบ
2: กล้ำครับ
0: คำควบกล้ำโอเคนั่งลงได้อะไรอีกลูกนอกจากออกเสียงให้ชัดแล้วต้องออกเสียงให้ทำไมด้วยเสียงดังแต่ก็ไม่เบาเกินไปหรือดังจนเกินไปใช่ไหมพอดีนะจ๊ะนั่งตัวตรงต้นทางและปลายทางอ่านความรู้อ่านเรื่องนี้ตามคุณครูกัน1รอบถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยรัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: โรงเรียนของน้ำผึ้ง
1: โรงเรียนของน้ำผึ้ง
0: มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปี
1: มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปี
0: เช่นการโต้วาทีการประกวดแต่งเรียงความ
1: การประกวดแต่งเรียงความ
0: และคำประพันธ
1: ์และคำประพันธ
0: ์การทายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรม
1: การทายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรม
0: การแข่งขันอ่านออกเสียง
1: การแข่งขันอ่านออกเสียง
0: การจัดป้ายนิเทศ
1: แสดงผลงานของน
0: ัก
1: เรียน
0: เด็กๆมาช่วยกันเตรียมงานล่วงหน้าในวันหยุด
1: เด็กๆมาช่วยกันเตรียมงานล่วงหน้าในวันหยุด
0: น้ำผึ้งและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่ง
1: ซ
0: ึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศพากันมาแต่เช้า
1: เ
0: อ๊ะป่านนี้ทำไมตู่ไม่มาสักที
1: ป่านนี้ทำไมตู่ไม่มาสักที
0: เห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอกปิ้งแล้วหายไปเลย
1: เห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอกปิ้งแล้วหายไปเลย
0: มาโน่นแล้วเป็นอะไรตู่หน้ามุ้ยเลย
1: เป็นอะไรตู่หน้ามุ้ยเลย
0: แล้วไส้กรอกล่ะ
1: แล้วไส้กรอกล่ะ
0: ตู่ชูไส้กรอกให้เพื่อนดู
1: ตู่ชูไส้กรอกให้เพื่อนดู
0: พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด
1: พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด
0: ดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่ไหม
1: หกไม้
0: แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไหม
1: แต่แม่ค้าไส้กรอกไม่ไห
0: มมาให้เราทั้งนั้นเลย
1: มาให้เราทั้งนั้นเลย
0: ขอเปลี่ยนก็ไม่ยอมแม่ค้าบอกว่าก็เราสั่งอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไปเพื่อนๆงงไปชั่วครู
1: ่
0: แต่แล้วก็หัวเราะกันจนแทบกลิ้ง
1: ไม่
0: กับไม่เสียงเดียวกันนี่นาขณะที่เด็กๆกำลังตัดตัวอักษร
1: เตรียมจัดป้าย
0: เสียงใครคนหนึ่งบ่นดังๆ
1: สระโอหายไปไหน
0: เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย
1: เป้งได้ยินแว่วๆ
0: รีบหันมาตอบทันทีโอไปตักน้ำที่สระจบคำพูดของเป้ง
1: เพื่อนๆหัวเราะกันตัวงออีก
0: สระโอจะเดินไปสระน้ำได้อย่างไรเป้ง
1: เราถามหาตัวสระไม่ได้ถามหานายโอ
0: ถึงวันงาน
1: โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสนใจ แก้วตาสนใจการแต่งเรื่อง
1: แก้วตาสนใจการแต่งเรื่อง
0: จึงเดินไปดูป้ายที่จัดแสดงผลงาน
1: จึงเดินไปดูป้ายที่จัดแสดงผลงาน
0: มีเรื่องหนึ่งที่แก้วตาชอบ
1: ค
0: ือ
1: เร
0: ื่
1: องค
0: ุ
1: ณย
0: ่
1: าของฉ
0: ันผู้เขียนนำคำที่ออกเสียงเหมือนกัน
1: ผู้เขียนนำคำที่ออกเสียงเหมือนกัน
0: แต่เขียนไม่เหมือนกัน
1: แต่เขียนไม่เหมือนกัน
0: มาแต่งเรื่องได้อย่างน่าสนุก
1: มาแต่งเรื่องได้อย่างน่าสนุก
0: เรื่องคุณย่าของฉัน
1: คุณย่าของฉัน
0: คุณย่าเกิดวันพุธ
1: ท
0: ่
1: านชอบไปว
0: ั
1: ดท
0: ุ
1: กว
0: ัน
1: ศ
0: ุ
1: กร์
0: เอาดอกพุธสีขาวกลิ่นหอมไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ
1: ่ไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ
0: ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้น
1: คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้น
0: ถ้าตรงกับวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา
1: จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา
0: คุณย่าบอกว่าได้ฟังทีไรเหมือนได้รับรางวัล
1: คุณย่าบอกว่าได้ฟังทีไรเหมือนได้รับรางวัล
0: เพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญา
1: เพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญา
0: แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี
1: ้คุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี
0: ้ให้แก่ลูกหลานด้วย
1: ให้แก่ลูกหลานด้วย
0: พอกลับจากวัด
1: พอกลับจากวัด
0: คุณย่าบอกพ่อว่า
1: คุณย่าบอกพ่อว่า
0: วันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่าง
1: วันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่าง
0: ให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้าใกล้ต้นว่าที่ท่าน้ำหน้าบ้านด้วย
1: ใกล้ต้นว่าที่ท่าน้ำหน้าบ้านด้วย
0: มันรกมากไม่น่าดู
1: มันรกมากไม่น่าดู
0: คุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้น
1: คุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้น
0: นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของคนเกเร
1: ยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของคนเกเร
0: ไม่ซื่อสัตย
1: ์ไม่ซื่อสัตย
0: ์และติดยาเสพติดอีกด้วย
1: และติดยาเสพติดอีกด้วย
0: ทุกคนมีคุณค่า
1: ทุกคนมีคุณค่า
0: ไม่ควรเป็นค่าของยาเสพติด
1: เพราะม
0: ัน
1: จะฆ่าเราในภายหล
0: ัง ตู่กับโ
1: อ
0: มีความแม่นยำเรื่องการอ่านออกเสียง
1: มีความแม่นยำเรื่องการอ่านออกเสียง
0: ไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำ
1: ไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำ
0: และคำที่มีรอเรือรอลิงทั้งสองคนนี้จะได้รับคำชมอยู่เสม
1: อทั้งสองคนนี้จะได้รับคำชมอยู่เสมอ
0: ดังนั้นตู่กับโอจึงสนใจสมัครแข่งขันอ่านออกเสียง
1: ดังนั้นตู่กับโอจึงสนใจสมัครแข่งขันอ่านออกเสียง
0: ตู่ได้ใบอ่านดังนี
1: ้ตู่ได้ใบอ่านดังนี
0: ้ปักเป้าว่าวลอยคว้างดูเบื้องล่างปลาปักกระเป้า
1: ดูเบื้องล่างปลาปักกระเป้า
0: ดุมรถเรียกว่าเพลา
1: ดุมรถเรียกว่าเพลา
0: ช่างเงียบเหงาเพลาเย็น
1: ช่างเงียบเหงาเพลาเย็น
0: กะรีตามควานไป
1: กะรีตามควานไป
0: กรีกุ้งใหญ่แหลมแลเห็น

0: พลีชีพเกียรติสูงเด่น
1: พลีชีพเกียรติสูงเด่น
0: พระลีกรรมนำสุขใจ
1: พระลีกรรมนำสุขใจ
0: โอได้ใบอ่านดังนี
1: ้โอได้ใบอ่านดังนี
0: ้ใต้ต้นสลาวใกล้เสลาก้อนใหญ่
1: ม
0: ี
1: เด
0: ็
1: กๆมากมาย
0: แห่แหนมา
1: แข่งข
0: ัน
1: ควานหาจอกทองคำที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ในบ
0: ่
1: อน
0: ้
1: ำ
0: ซึ่งมีจอกแหน่เต็มไปหมด
1: ผลปรากฏว
0: ่
1: าท
0: ั้
1: งต
0: ู
1: ่และโอ
0: ได้รับรางวัลทั้งคู
1: ่
0: มีนักเรียนหลายคนที่มาสมัครอ่าน
1: แต่ไม่ผ
0: ่
1: านเกณฑ
0: ์ต่างมารุมซักถามทั้งคู่ว่าอ่านอย่างไร
1: เ
0: พราะมีบางคำที่สะกดเหมือนกันตูและโอจึงบอกวิธีสังเกตความข้างเคียง
1: และ
0: ฝึกอ่านในใจ
1: ก
0: ่
1: อนที
0: ่
1: จะอ
0: ่
1: านออกเส
0: ีย
1: งคำน
0: ั้
1: น
0: เด็กๆได้ฟังก็พอใจ
1: เด
0: ็
1: กๆพูดก
0: ัน
1: ว
0: ่
1: าก
0: ิจกรรมภาษาไทยนี้
1: สน
0: ุ
1: กด
0: ี
1: ไม
0: ่
1: น
0: ่
1: าจะม
0: ี
1: เฉพาะว
0: ัน
1: ภาษาไทยแห่งชาติเท่าน
0: ั้
1: น
0: น่าจะมี
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ัน เพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเรา
1: เป
0: ็
1: นศ
0: ัก
1: ด
0: ิ์
1: ศ
0: ร
1: ีของชาติ
0: ที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าโอเคเรื่องราวยาวไหมยาวค่อนข้างยาวแต่ว่าถ้าเรากลับไปอ่านมาเราก็จะอ่านได้คล่องมากยิ่งขึ้นและวันนี้แน่นอนจากเรื่องนี้เด็กจะต้องมาอ่านออกเสียงกับคุณครูกันโดยบทบาทของครูปลายทางก็คือให้นักเรียนมาอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคลกับคุณครูส่วนเพื่อนคนที่เหลือให้ทำอย่างไรนั่งอ่านอยู่ที่โต๊ะของตนเองแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกมาอ่านหน้าห้องนะจ๊ะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วตอนนี้หยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้าเท่าไหร่ลูกนะโมหน้า99ก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็เริ่มอ่านจนถึงหน้าที่เท่าไหร่นโมดูสิหน้า99ถึงหน้าที่เท่าไหร่ลูก99ถึง102จ้านะหรือใครถ้าอ่านเสร็จแล้วอ่านหน้า103ด้วยก็ได้เป็นบทอ่านเสริมนะบทร้อยกรองในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้นะครับดังนั้นลงมือทำงานได้เลยลงมืออ่านได้เลยจ้า

เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้คุณครูสังเกตเห็นว่าคุณครูได้ลองสุ่มนักเรียนต้นทางมาอ่านกับคุณครูครูเห็นว่ามีพัฒนาการในการอ่านที่ดีขึ้นอ่านชัดขึ้นรอเรือชัดรอลิงชัดคำควบกล้ำชัดและมีความมั่นใจดังนั้นวันนี้ขอทดสอบหน่อยด้วยการเปิดหน้าที่101หรือ101คุณครู101พร้อมไหมเห็นกรอบสีม่วงไหมลูกเด็กปลายทางในหนังสือภาษาภาษีอีคิวเห็นไหมกรอบสีม่วงเห็นอยู่ตรงไหนหน้า90เจอหน้า101อ้าวเด็กๆปลายทางรู้เปล่าเล่มไหนตอบเพื่อนในเร็วเล่มไหนลูกเล่มไหนภาษาภาษีพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวอ่านในกรอบสีม่วงเรื่องที่แก้วตาชอบมากก็คือเรื่องของคุณย่าของสารถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเด็กๆปลายทางด้วยนั่งตัวตรงแล้วอ่านความรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนของเราถ้าพร้อมแล้วอ่านเองเก่งจัง1 2 3ชี้ด้วย

0: ประเมินตัวเองหน่อยจ้าเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรแต่ต้นทางของเราอ่านได้ชัดเจนเสียงดังดีมากๆนะครับยอดเยี่ยมมากเลยดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างวันนี้เรายังอ่านกับคุณครูไม่ครบใช่ไหมเป็นรายบุคคลขอให้หาเวลาว่างไปสอบกับคุณครูในช่วงเวลาพักเที่ยงก็ได้ก่อนกลับบ้านตอนเย็นก็ได้หรือตอนเช้ามาถึงโรงเรียนก็ไปหาคุณครูได้นะครับไปสอบให้ครบทุกคนนะเราจะได้อ่านหนังสือได้เก่งๆดังนั้นก่อนอื่นวันนี้อย่างน้อยก็เป็นวันพิเศษแล้วดังนั้นครูขอตัวแทนเพื่อน1คนผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนผู้ชายผู้ชายก็คือสแตมผู้หญิงก็คือปินแล้วก็เชิญแตงกวามาเอ้ยเชิญลูกปัดมาหน้าห้องจ้าอวยพรวันเกิดเพื่อนหน่อยมาเร็วเราเรียนการพูดมาแล้วใช่ไหมนะพูดได้อยู่แล้วการพูดในโอกาสต่างๆเห็นไหมเอาไม้หน่อยจ้าลูกปัดยืนตรงกลางเลยค่ะปินให้ปินด้วยเห็นไหมอันนี้คือการพูดในโอกาสอะไรลูกสำคัญอย่างไรเพื่อนเป็นวันอะไรวันเกิดใช่ไหมเนี่ยเราได้พูดแล้วเริ่มจากผู้ชายก่อนเลยอวยพรวันเกิดลูกปัดหน่อยจ้า
1: ขอให้ลูกปัดมีความสุขมากๆนะครับ
0: จ้าปินลูก
2: ขอให้ลูกปัดสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: มองหน้าลูกปัดสิลูกวันเกิดเขาเอาใหม่จ้าเริ่มใหม่
1: หันมาสิหันมาขอให้ลูกปัดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: จ้า
2: ขอให้ลูกปัดมีความสุข
0: จ้าทีนี้นะปรบมือเพื่อนหน่อยลูกปัดพูดอะไรหน่อยลูกเพื่อนๆอุตส่าห์ร้องเพลงวันเกิดให้เราวันนี้และอวยพรเราด้วยจะพูดอะไรให้ถึงเพื่อนๆของเราม
2: ีความสุขค่ะ
0: จ้าแล้วก็ยังไงต่อเราเพื่อนๆอุตส่าห์มาอวยพรเราด้วยมา
2: ดีใจ
0: ยังไงคะไหนคะเราอยากขอบคุณเพื่อนๆไหมที่อวยพรวันเกิดเราพูดสิเราขอบคุณยังไง
2: ขอบคุณที่อวยพรวันเกิดให้นะ
0: โอเคไปนั่งที่ได้เอาไม้ไปด้วยลูกไปยอดเยี่ยมนะครับน่ารักเห็นไหมความอบอุ่นของเราวันนี้วันเกิดของเพื่อนก็ถือว่าเป็นวันพิเศษใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็เป็นวันมีวันพิเศษเป็นของตัวเองก็เดี๋ยวรอวันนั้นมาถึงก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่1เรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดเพราะว่าเราจะนำเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาสรุปความรู้และข้อคิดกันนะครับโดยที่ชั่วโมงถัดไปขอให้เด็กๆกลับไปอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาอีก1รอบนะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางรวมถึงคุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดเด็กๆปลายทางด้วยนะครับที่เกิดวันนี้ดังนั้นครูกันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่2แล้ว

0: เป็นภาพอะไรนะ
1: รองเท้าผ้าใบล่ะ
0: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
0: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
1: ปลาไหลยังไงล่ะ
0: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
0: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: ร้องไห้ยังไงล่ะ
0: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
0: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
1: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
0: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: น้ำแข็งใสใช้ไม้มาลายแบบนี
0: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มาลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
0: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
1: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: ครู

้องขยัน

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนาคริสต์และอิสลามนักเรียนรู้จักไหมคะศาสนาคริสต์และอิสลามเคยได้ยินใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางอาจจะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะรู้จักศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนักเรียนทุกคนรู้จักและเคยได้ยินใช่ไหมคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1 นักเรียนต้องสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนาคริสต์และอิสลามในข้อที่2ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับวัยของนักเรียนนะคะและข้อที่3ค่ะเห็นประโยชน์และความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนาคริสต์และอิสลามกันนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเราจะมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่แล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทบทวนไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะจากภาพนี้นะคะจัดขึ้นในจังหวัดใดนักเรียนสังเกตดูด้านล่างจะเป็นรูปของอะไรเอ่ยนาฬิกาใช่ไหมคะจะเป็นรูปของนาฬิกาคุณครูจะมีการจับเวลาแล้วให้นักเรียนร่วมกันคิดเพื่อตอบคำถามสามารถร่วมกันคิดในกระบวนการกลุ่มได้รวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมคิดและตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะข้อที่1พร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ข้อที่1นาฬิกาจับเวลาเดินแล้วถ้าใครรู้คำตอบแล้วเตรียมคำตอบไว้ในใจเลยนะคะนาฬิกาของเวลาเดินแล้วเวลาตอบอะไรกันเอ่ยภาพนี้ก่อนอื่นเลยเป็นภาพของประเพณีอะไรคะประเพณีตักบาตรดอกไม้แล้วคำถามของคุณครูจัดขึ้นที่จังหวัดใดคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าหากว่านักเรียนตอบว่าจังหวัดสระบุรีแสดงว่าถูกต้องหรือผิดคะถูกต้องหรือผิดเอ่ยถูกต้องนะคะจังหวัดสระบุรีนักเรียนดูต่อไปในข้อต่อไปนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถร่วมดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะคะเป็นการทบทวนจากชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนต่อไปภาพนี้เป็นภาพอะไรใครรู้แล้วเก็บไว้ในใจคำถามคือจัดขึ้นในช่วงใดนาฬิกาของเวลากำลังเดินแล้วนักเรียนปลายทางสามารถร่วมคิดคำตอบได้นะคะถ้าใครรู้แล้วยกมือตอบค่ะเป็นภาพของประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเก่งมากจัดขึ้นอยู่ในภาคใดของประเทศไทยนะคะใครจำได้ภาคไหนคะภาคใต้เก่งมากนะคะกลุ่มที่5ส่วนคำถามของคุณครูจัดขึ้นในช่วงใดคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันนักเรียนต้นทางตอบว่าวันมาคะบูชาถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะมีข้อต่อไปเป็นภาพอะไรคะถ้าใครรู้แล้วเตรียมคำตอบไว้ในใจรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่าทราบคำตอบแล้วนักเรียนเก็บคำตอบไว้ในใจครูจะเริ่มจับเวลาเริ่มเตรียมคิดปรึกษากันได้ภายในกลุ่มนะคะนักเรียนว่าข้อนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรหมดเวลานะคะภาพนี้เป็นภาพของประเพณีปล่อยสังลองคำถามของคุณครูคือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบ

0: กันแสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้เป็นภาพอะไรเอ่ยประเพณีอะไรคะประเพณีโยนบัวซึ่งคำถามของคุณครูคือจัดขึ้นที่ใดพร้อมไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถดูภาพและร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเริ่มค่ะนาฬิกาจับเวลากำลังเดินทางนะคะนักเรียนหมดเวลาภาพนี้เป็นภาพของประเพณีโยนบัวซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรสมุทรปราการแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าหากว่านักเรียนตอบว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปลำดับต่อไปจะเป็นคำถามจะเข้าเรื่องแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงแล้วตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคำถามของคุณครูในวันนี้นักเรียนรู้จักศาสนาอะไรบ้างนอกจากศาสนาที่ตนเองนับถือนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นักเรียนรู้จักศาสนาอะไรบ้างนอกจากศาสนาที่ตนเองนับถือวันนี้ขอเลขที่19ค่ะเลขที่19มาไหมคะคนอื่นเงียบเสียงก่อนค่ะนักเรียนรู้จักศาสนาอะไรบ้างคะนอกจากศาสนาที่ตนเองนับถือ
1: ศาสนาคริสต
0: ์ศาสนาคริสต์เชิญนั่งนะคะเก่งมากค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะศาสนาที่นักเรียนรู้จักนอกจากศาสนาที่ตนเองนับถือแล้วก็จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรอีกเอ่ยศาสนาอิสลามนะคะมีหลากหลายเลยต่อไปในข้อต่อไปอ่าเงียบเสียงค่ะนอกจากศาสนาพุทธแล้วมีประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาอื่นมีประเพณีอะไรอีกคะศาสนาอื่นมีประเพณีอะไรขอกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบคำถามนะคะมีการอะไรคะนักเรียน
2: การละหมาดครับ
0: การละหมาดเก่งมากเชิญนั่งนะคะนอกจากการละหมาดในศาสนาอื่นแล้วมีพิธีกรรมอะไรอีกคะนักเรียนไหนใครทราบบ้างเอ่ยไหนใครทราบบ้างเอ่ยอาจจะเป็นเทศกาลก็ได้ในช่วงก่อนปีใหม่จะมีเทศกาลอะไรคะเทศกาลอะไรเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเทศกาลอะไรคะ
3: คริสต์มาสค่ะ
0: เทศกาลอะไรนะคะ
3: คริสต์มาสค่ะ
0: เทศกาลคริสต์มาสนะคะเก่งมากซึ่งเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมของศาสนาอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนรู้ของศาสนาคริสต์นักเรียนรู้จักไหมเอ่ยใครเคยได้ยินบ้างคะเคยได้ยินใช่ไหมคะศาสนาคริสต์อันดับแรกเลยพิธีกรรมสำคัญนักเรียนฟังนะคะพิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์พิธีกรรมสำคัญนั่นก็คือศีลล้างบาปเคยได้ยินบ้างเอ่ยใครเคยได้ยินบ้างคะพิธีศีลล้างบาปเนี่ยเป็นเครื่องหมายภายนอกที่เกี่ยวกับความเชื่อเพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเชื่อว่าเด็กที่เกิดมาใหม่ใช่ไหมคะต้องมีการชำระล้างร่างกายหรือชำระล้างบาปที่ติดตัวมานะคะซึ่งการศีลล้างบาปเป็นเครื่องหมายภายนอกที่มาจากความเชื่อเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการชำระหรือลบล้างบาปกำเนิดที่ติดตัวมานะคะอาศัยการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องของประเพณีของศาสนาคริสต์นะคะก็เรียกว่าศีลล้างบาปนั่นเองต่อไปนอกจากมีศีลล้างบาปแล้วยังมีศีลอะไรคะศีลมหาสนิทซึ่งเป็นศีลที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีความเชื่อว่าองค์พระเยซูคริส

เนี่ยประทับอยู่ในศิลป์มหาสนิทในการทำพิธีศิลป์มหาสนิทเนี่ยประชาชนก็จะเข้าไปร่วมพิธีในโบสถ์นะคะมีการรำลึกถึงพระเจ้าก็คือพระเยซูใช่ไหมคะมีการรำลึกถึงพระเจ้าแล้วก็บาทหลวงเนี่ยจะมีการให้กินขนมปังกับเหล้าองุ่นนะคะซึ่งขนมปังเนี่ยแสดงถึงเนื้อหนังมังสาของพระเจ้า

0: องุ่นก็แสดงถึงเลือดเนื้อของพระเจ้าให้ผู้ที่เข้าไปร่วมพิธีได้มีการกินขนมปังดื่มไวน์องุ่นเป็นการแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนดังภาพนี้นะคะเพื่อรำลึกถึงการทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูนั่นเองนักเรียนมาดูภาพนี้เลยภาพแรกทานอะไรคะไหนใครทราบบ้างเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วทานอะไรทานอะไรคะให้ทานอะไรเอ่ยขนมปังแสดงถึงอะไรขนมปังแสดงถึงอะไรเนื้อหนังมังสาใช่ไหมคะต่อไปดื่มอะไรคะดื่มอะไรเอ่ยดื่มไวน์องุ่นแสดงถึงเลือดเนื้อใช่ไหมคะจะได้แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมีอันหนึ่งอันเดียวกันแสดงถึงความสามัคคีของศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะต่อไปภาพนี้ไหนใครรู้จักภาพนี้บ้างเอ่ยเป็นเทศกาลอะไรคะนักเรียนเทศกาลอะไรเอ่ยแต่งตัวแบบนี้มีการแสดงแบบนี้เทศกาลอะไรเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วเทศกาลคริสต์มาสจัดขึ้นในช่วงไหนนะคะนักเรียนช่วงเดือนอะไรคะช่วงเดือนธันวานะคะซึ่งเทศกาลคริสต์มาสเป็นวันสำคัญของชาวคริสต์เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะจะตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยจะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีนะคะจะมีการจัดงานลื่นเริงไหมคะมีการจัดงานลื่นเริงมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันแล้วก็จะมีการจัดตกแต่งบ้านด้วยต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยต้นคริสต์มาสเก่งมากนะคะจะเป็นเทศกาลที่สำคัญของศาสนาคริสต์นั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองต่อไปเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาแล้วเป็นของศาสนาอะไรคะนักเรียนศาสนาอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ศาสนาคริสต์เก่งมากต่อไปเราจะมาดูศาสนาอิสลามเคยได้ยินไหมคะไหนใครเคยได้ยินศาสนาอิสลามบ้างเป็นศาสนาอิสลามก่อนอื่นเลยเรามาดูในเรื่องของการแต่งกายนักเรียนเคยเห็นการแต่งกายของศาสนาอิสลามไหมคะจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองผู้ชายนักเรียนสังเกตผู้ชายเนี่ยจะนุ่งอะไรจะนุ่งสโลงหรือกางเกงชาวเลใช่ไหมคะแล้วก็สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็จะสวมหมวกเพื่ออะไรคะนักเรียนสวมหมวกเพื่อไม่ให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นในขณะที่มีการละหมาดส่วนผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็จะแต่งตัวมิดชิดเลยจะเผยให้เห็นแค่ใบหน้ากับฝ่ามือเก่งมากเลยนะคะจะปิดปกปิดมิดชิดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะการแต่งกายของผู้หญิงซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นลักษณะการแต่งกายแบบนี้ที่ไหนแสดงว่าเขานับถือศาสนาอะไรคะศาสนาอิสลามมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะต่อไปนอกจากมีการแต่งกายแล้วก็จะมีพิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาอิสลามนั่นก็คือการละหมาดซึ่งการละหมาดเนี่ยเป็นการนมัสการพระเจ้าอันเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะเพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะความขอบคุณและความภักดีต่ออัลเลาะห์นะคะคุณครูอยากทราบว่าการละหมาดของศาสนาอิสลามกระทำวันละกี่ครั้งคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
1: 5ครั้งครับ
0: วันละ5ครั้งเก่งมากเลยนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะนักเรียนอาจจะทราบกันดีนะคะบางคนอาจจะนับถือศาสนาอิสลามก็มีนะคะก็จะมีการละหมาดวันละ5ครั้งรวมถึงนักเรียนปลายทางอาจจะมีนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็จะทราบเรื่องของการละหมาดการละหมาดเราจะทำวันละ5

0: นะคะนักเรียนนี่ลักษณะภาพของการละหมาดนะคะเมื่อสักครู่นี้การแต่งกายของผู้ชายใช่ไหมคะมีการสวมหมวกเพื่ออะไรสวมหมวกเพื่ออะไรคะสวมหมวกเพื่อไม่ให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นในขณะที่มีการละหมาดต่อไปนี่นะคะจะเป็นภาพลักษณะของการละหมาดของศาสนาอิสลามนั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดวันนี้คุณครูจะมีลูกปิงปองซ่อนคำถามมาให้นักเรียนดูสิคะว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรกับลูกปิงปองพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้นะคะเราจะมีลูกปิงปองซ่อนคำถามซึ่งมาดูคำชี้แจงของกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันในวันนี้นะคะในข้อที่1เนี่ยครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมาเพื่อจับลูกปิงปองโดยในลูกปิงปองของครูนะคะจะมีตัวเลขอยู่ซึ่งถ้านักเรียนจับลูกปิงปองได้เลขใดนะคะนักเรียนก็จะต้องตอบคำถามข้อนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเราจับได้ลูกปิงปองเลข10เราต้องตอบคำถามข้อไหนคะ
1: ข
0: ้อ10แล้วถ้าเราจับลูกปิงปองได้เลข9เราต้องตอบคำถามในข้อที่9เก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้โดยการจับฉลากลูกปิงปองเลือกคำถามนะคะหรือนักเรียนสามารถเลือกอุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมในการตอบคำถามได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วตัวแทนกลุ่มที่1เชิญค่ะตัวแทนกลุ่มที่1เชิญค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนคุณครูให้หยิบลูกปิงปองกี่ลูกคะนักเรียนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกแล้วเราจะตอบคำถามข้อไหนคะข้อที่เพื่อนจับได้ตามลูกปิงปองใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วหยิบเลยค่ะหันหน้าให้เพื่อนดูได้เลยข้อไหนข้อที่3นะคะไหนลองดูข้อที่3สิคะว่าถามว่าอะไรเอ่ยข้อที่3เชิญนั่งค่ะนักเรียนทั้งห้องนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามในคำถามที่3พร้อมๆกันได้นะคะปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันปัจจัยใดบ้างคะที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของการถือไม้และตอบคำถามค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามตามความคิดของนักเรียนได้นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย
2: การนับถือศาสนาครับ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ทำไมคะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนอกจากการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแล้วมีลักษณะอะไรอีกคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
3: การแต่งกายค่ะ
0: การแต่งกายได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะการแต่งกายที่แตกต่างกันแล้วนอกจากการนับถือศาสนาแล้วการแต่งกายแล้วลักษณะความเป็นอยู่ได้ไหมคะลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศได้ไหมเอ่ยได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะมาดูเฉลยของคุณครูกันเลยนะคะจากคำตอบของนักเรียนก็ถูกต้องและเฉลยของคุณครูนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการนับถือศาสนาที่ต่างกันนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2หันหน้าไปทางนู้นหยิบลูกปิงปองกี่ลูกคะกี่ลูกคะ1ลูกเชิญค่ะหันหน้าไปทางนู้นค่ะคำถามที่เท่าไหร่คำถามที่2นะคะเลือกเลยเชิญนั่งค่ะคำถามที่2นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงคำถามที่2นะคะประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์และอิสลามที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างจากที่นักเรียนสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตของนักเรียนประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะไหนขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะถือไมค์และตอบคำถามนะคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์และอิสลามที่นักเรียนรู้จักที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างเอ่ย
3: ละหมาดครับ
0: มีการละหมาดเชิญนั่งค่ะเก่งมากมีอะไรอีกถือไมค์และตอบคำถามค่ะ
2: วันคริสต์มาสครับ
0: วันเทศกาลวันคริสต์มาสใช่ไหมคะเชิญค่ะเก่งมากมีอะไรอีกคะที่แตกต่างจากเพื่อนถือไมค์และตอบคำถามค่ะ
2: ศีลล้างบาปค่ะ
0: เทศกาลอะไรนะคะ
2: ศีลล้างบาป
0: ศีลล้างบาปเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะมีอะไรอีกเอ่ยที่แตกต่างจากเพื่อน
4: ศีลมหาสนิทครับ
0: ศีลมหาสนิทเก่งมากนะคะซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์และอิสลามที่นักเรียนรู้จักนั่นก็อาจจะเป็นศีลล้างบาปศีลมหาสนิทเทศกาลคริสต์มาสและอะไรและการละหมาดนั่นเองเก่งมากเลยนะคะนักเรียนลำดับต่อไปขอกลุ่มที่3ค่ะส่งตัวแทนมาหลับตาคำถามที่ 4นะคะเดี๋ยวเลือกคำถามก่อนเชิญนั่งค่ะคำถามที่4นะคะนักเรียนศาสนิกชนทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ศาสนาที่ตนนับถือคงอยู่และรุ่งเรืองสืบไปในฐานะที่พวกเราทุกคนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเป็นศาสนิกชนที่ดีเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะเพื่อให้ศาสนาที่ตนเองนับถือทั้งศาสนาของนักเรียนต้นทางและศาสนาของนักเรียนปลายทางที่นักเรียนนับถือเราจะปฏิบัติอย่างไรให้คงอยู่และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะตอบคำถามค่ะเราจะปฏิบัติตนอย่างไรคะเพื่อให้ศาสนาที่ตนเองนับถือเนี่ยคงอยู่และมีความรุ่งเรืองสืบไปค่ะ
5: ไม่ทะเลาะวิวาทครับ
0: ไม่ทะเลาะวิวาทมีอะไรอีกคะเราต้องเชิญนั่งค่ะเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
3: ทำตามกฎครับ
0: ทำตามกฎระเบียบของศาสนาที่ตนเองนับถือเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยนอกจากการปฏิบัติตนให้เหมาะสมแล้วปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาสนาที่ตนเองนับถือแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ศาสนาที่เรานับถือเนี่ยคงอยู่และรุ่งเรืองต่อไปคะ
3: เป็นคนดีครับ
0: เป็นคนดีใช่ไหมคะเชิญนั่ง

0: ยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะซึ่งศาสนิกชนทุกคนต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ศาสนาที่ตนนับถือเนี่ยคงอยู่และลุ่มเรืองสืบไปนั่นก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะเราอาจจะมีการติดตามคุณพ่อคุณแม่เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยใช่ไหมคะต่อไปตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่คะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะหลับตาคำถามที่เท่าไหร่คะคำถามที่5เลือกคำถามได้เลยเชิญนั่งค่ะคำถาม5ถามว่าการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนาที่ตนเองนับถือเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะในท้องถิ่นของเราเราปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามศาสนาที่ตนเองนับถือนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคะเป็นการอะไรเอ่ยในถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
1: สร้างความผูกพันในครอบครัวครับ
0: เก่งมากนะคะเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัวด้วยแล้วก็มีการทำให้ศาสนาของเราทำไมคะมีความศาสนาของเรามีความทำไมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะจากการที่เราปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนเองนับถือทำให้ศาสนาของเราทำไมคะนักเรียน
1: เจริญรุ่งเรืองครับ
0: มีความเจริญรุ่งเรืองเก่งมากนะคะซึ่งคำตอบนั้นก็คือ1ทำให้เข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นด้วยใช่ไหมคะต่อไปในข้อ2เป็นการสืบทอดศาสนาที่ตนเองนับถือให้คงอยู่นะคะและข้อสุดท้ายเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรวมถึงความผูกพันที่เพื่อนตอบก็ได้นะคะต่อไปเป็นกลุ่มไหนคะนักเรียนต่อไปเป็นกลุ่มที่5เหลือคำถามสุดท้ายแล้วคำถามที่เท่าไหร่คะคำถามที่1เลือกคำถามเลยนักเรียนคำถามที่1นะคะตั้งใจฟังให้ดีเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวคำถามที่1นะคะจงยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนานักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: ศีลกินเจครับ
0: เทศกาลกินเจที่นักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกคะนักเรียนมีเทศกาลอะไรอีกคะที่เพื่อนเราใส่ชุดสวยๆแดงๆเทศกาลอะไรไหนตอบดังๆสิคะกลุ่มที่5อยากตอบค่ะตัวแทนกลุ่มที่5ที่เห็นเพื่อนเราใส่ชุดแดงๆสวยๆเทศกาลอะไรเอ่ย
2: คริสต์มาสครับ
0: เทศกาลคริสต์มาสเก่งมากเชิญนั่งนะคะตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนานั่นก็คือประเพณีการถือศีลกินเจเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตนเองทุกคนเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้ตนเองต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาค่ะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่4ค่ะนักเรียนอ้าวเงียบเสียงก่อนค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะแล้วมองมาที่หน้าห้องค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่4

0: ในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะนักเรียนส่วนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4นักเรียนในชุดกิจกรรมและให้คุณครูแนะนำตามความเหมาะสมได้นะคะในใบงานที่4จะอยู่ในชุดกิจกรรมในหน้าที่44นะคะนักเรียนคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามนะคะอยู่ในหน้าที่44นะคะและนักเรียนสามารถไปดูใบความรู้ได้ในหน้าที่43นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดในหน้าที่44หรือยังแล้วจะมีใบความรู้อยู่ในหน้าที่43ไหนมาดูสิอันนี้คือประเพณีอะไรศีลอะไรที่กินขนมปังกับไวน์องุ่นศีลอะไรศีลอะไรศีลมหาสนิทใช่เก่งมากนี
1: ่ศีลมหาสนิท
0: เขียนไปตรงนี้แล้วต่อไปข้อที่2จะเป็นพิธี
1: งานน้อง
0: ใช่ข้อที่1ใช่ไหม
1: ศีลมหาสนิท
0: แล้วข้อที่2แล้วข้อที่3ทำอะไร
1: การละหมาด
0: การละหมาดต่อไปอันนี้เทศกาลอะไรที่มีต้นอะไรสูง
2: ๆต้นคริสต์มาส
0: เทศกาลอะไร
2: คริสต์มาส
0: และต่อไปข้อตอนที่2ดูตอนที่2ให้นักเรียนตอบคำถามการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร
1: สร้างความผูกพัน
0: มีประโยชน์อย่างไรคะนี่ดูสิคะมีประโยชน์อย่างไร
1: ประยุกต์ใช้ใน
0: สามารถนำหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้สอนเพื่อให้
0: เข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนี่อยู่นี่เลยลงมือทำอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังด้วยลงมือทำค่ะกลุ่มนี้ได้ไหมอันนี้คือภาพอะไรที่กินขนมปังกับไวน์องุ่นเทสสินอะไรเดี๋ยวเดินตามใช่
1: ถือ
0: สินอะไรศีลอะไรกินขนมปังกับไวน์องุ่นศีลอะไรนี่ศีลอะไรศีลมาใช่ต่อไปข้อที่2ข้อที่2จะเป็นพิธีงานอะไรดูในใบงานดูในใบความรู้ในหน้าที่43ข้อที่2คืองานเมาลิดเขียนไว้ข้อ2เขียนไว้ข้อ2ต่อไปข้อ1คือชายภาพต่อไปเขาทำอะไรภาพต่อไปทำอะไรดูภาพสิทำอะไรการอะไรการอะไรนะละหมาดอยู่ไหนนี่ถูกต้องไหมภาพสุดท้ายที่มีต้นอะไรใหญ่ๆเทศกาลเขียนหรือยังต่อไปตอนที่2ประโยชน์การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูในใบความรู้สิคะมีประโยชน์อย่างไรมีกี่ข้อสามารถนำหลักคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำหน้าที่ความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสมเข้าใจอย่างถ่องแท้นี่สามารถดูได้เลยอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังด้วยภาพที่1ภาพที่1ที่กินขนมปังกับไวน์องุ่น
2: ไม่รู้
0: ที่กินขนมปัง
3: พิธีมหาสนี

0: ที่สองภาพที่สองคืองานอะไรไม่ภาพที่สองภาพที่สองคืองานอะไรนี่งานอะไรนี่งานอะไรเมาลิสอ่ะเขียนลงไปนี่ค่ะสินมหาสนิทงานเมาริสภาพที่2ภาพที่1คือสินมหาสนิท
1: ภาพที่2คือเมาริ
0: สใช่ถูกถูกต้องอันนี้ภาพที่1เนี่ยกินขนมปังกับไวน์องุ่นก็คือสินอะไรคะสินมหาอะไรสินมหาสนิทแล้วงานที่2แล้วภาพที่2คืองานอะไรภาพที่2คือนี่งานเมาลิสอ้าวเขียนลงไปใช่แล้วค่ะต่อไปตอนที่2นักเรียนไปดูใบความรู้เปิดตอนที่2นักเรียนดูใบความรู้นี่ประโยชน์มีกี่ข
1: ้
0: อ
1: 4ข
0: ้
1: อ
0: ใส่อันนําไปใส่เลยเร่งมือทำนี่ค่ะ
1: สินมหาสนิทสี
0: ดูแล้วลงมือทำตอนที่2ได้แล้วตอนที่2เปิดไปประโยชน์มีประโยชน์กี่ข้อในใบความรู้มีประโยชน์กี่ข้อ4ข้อนักเรียนเลือกมาเขียนในใบผลใบงานได้เลยเขียนเลยไปกลุ่มนี้ได้ยังคะนักเรียนดูตอนที่2ในใบความรู้ดูสิคะมีไหมคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีกี่ข้อเอ่ยมีกี่ข้อคะ4ข้อนำมาเขียนนี่เลยค่ะได้ค่ะลงมือทำเลยลงมือทำตอนที่2ได้เลยค่ะตอนที่2อยู่ไหนดูในใบความรู้ซิเปิดไปนี่ใช่ไหมมีกี่ข้อเลือกมา1ข้อลงมือทำเลยแล้วนักเรียนเลือกมา1ข้อเปิดไปอันนี้ประโยชน์เลือกมา1ข้อใส่ตรงนี้เข้าใจไหมแล้วภาพที่1เป็นสินอะไรคะสินมหาสนิทใช่ไหมใช่ภาพที่2งานอะไรงานอะไรงานเมาลิสที่3การอะไรคะการละหมาดถูกภาพที่4เป็นเทศกาลอะไรที่มีต้นใหญ่ๆคริสต์มาสต่อไปแล้วตอนที่2ดูใบความรู้มีกี่ข้อใบความรู้มีกี่ข้อคะมีกี่ข้อเลือกมา1ข้อลงมือทำเลือกมา1ข้อแล้วเขียนนั่งให้เรียบร้อยกลุ่มที่4ได้ไหมเอ่ยประโยชน์ได้ไหมตอนที่2นักเรียนคะทำตอนที่1เรียบร้อยแล้วทำตอนที่2ด้านล่างด้วยนะคะตอนที่2ด้านล่างให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ทำงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะนักเรียนนี่เขียนเร็วเลือกมา1ข้อไม่ใช่หน้านี้ข้อไหนก็ได้มีกี่ข้อเนี่ยมีกี่ข้อเลือกมา1ข้อลงมือทำ เลือกมา1ข้อใช่ใช่อ่ะลงมือทำเลยเร็วเร่งมือในใครเรียบร้อยแล้วบ้างคะ
2: อะ
0: ไรนะเก่งมากคนที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงให้เรียบร้อยอ่ะเร็วเร่งมือหน่อยต่อไปภาพสุดท้ายเป็นเทศกาลอะไรคะรีบทำให้เรียบร้อยในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วคะนักเรียนคริสต์มาสต่อไปตอนที่2ตอนที่2เลือกมากี่ข้อคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมเขียนได้เลยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยัง
3: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่2ก็เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3ที่3บางคนยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่4เรียบร้อยยังเอ่ยยังเรียบร้อยไม่ครบทุกคนกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังยังไม่เรียบร้อยตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยมาเฉลยใบงานไปพร้อมๆกันถ้าหากว่าใครยังเขียนไม่ชัดเจนสามารถดูคำตอบของคุณครูและเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะนักเรียนมาดูเฉลยใบงานที่4นะคะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาพที่1เป็นพิธีศิลป์อะไรคะนักเรียน
4: ศิลป
0: ์มหาสนิทถูกต้องนะคะถ้าหากว่าถูกนักเรียนตรวจถูกได้เลยถ้าหากว่าไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปให้ถูกต้องได้นะคะนักเรียนต่อไปภาพที่2เป็นงานเมาริดนะคะของศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนต่อไปภาพที่3เป็นภาพอะไรการอะไรคะการละหมาดถูกต้องภาพที่4เป็นภาพอะไรคะเทศกาลอะไรเทศกาลคริสต์มาสนะคะที่เราเห็นได้ชัดเจนก็จะมีการจัดกิจกรรมที่ทำไมคะลื่นเริงมีการแลกเปลี่ยนของขวัญมีการตกแต่งบ้านด้วยต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยต่อไปในตอนที่2นะคะการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรนะคะซึ่งดูคำตอบของคุณครูนั่นก็คือทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมีความรักความสามัคคีมีความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมและเป็นการถ่ายทอดประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยนะคะนักเรียนในใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นนักเรียนส่วนใหญ่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามนะคะซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาใช่ไหมคะตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอาจจะเกี่ยวกับ การนับถือศาสนาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากมีการนับถือศาสนาที่ทำไมคะมีการนับถือศาสนาที่ทำไมมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนักเรียนก็อาจจะเห็นได้ในการดำเนินชีวิตว่าแต่ละศาสนาก็มีการมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่ามีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนและในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่5ค่ะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตรวมถึงใบความรู้ที่5ด้วยนะคะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ในข้อสงสัยไหมคะนักเรียนในใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบภูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าวนี่ไฟเช็คเหรอ
1: เจ๋งอ
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวกดดูดิ
1: ก่อนแม้เติมน้ำน้ำอยู่นู่นอ่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
3: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
3: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม
3: ่เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
3: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มี

0: ชิดเนา
1: ะ
0: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไรพวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะของเล่นก็สนุกเหมือนกันนะคะแม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
3: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
2: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
3: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
2: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
3: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
2: เสียงใครนะ
3: ฉันเอง
2: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
3: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
2: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
3: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
2: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
3: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
2: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
4: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหรอต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ล้าลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู่
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอา

0: ภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
0: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
0: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: อันนั้นแล้วโอ้ยอยู่ใจขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
1: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
1: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
2: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
0: มันก็ไปแล
1: ้
0: ว
1: นี่ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้

0: ไปจัดการเลยค่ะ
1: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวสายไปเลย
0: รถเลยอยู่ทั้งคู่
2: อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วหมวกก็นักข้อไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
1: ก็ไปเอามาแล้วนะ
0: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
2: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
0: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
0: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
3: ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
1: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
0: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
4: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
0: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดมาได้ยังไงล่ะ
0: หืมไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
2: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
0: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
4: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพองมือใต้คางปุ๊บ
0: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
1: ไม่มีขยักขยักเลย
0: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
1: เพลงด้วยเหรอ
0: ใช่แล้ว

0: ึกเลยอันนี้ปึกเลย
1: ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมนี่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
1: แบะแบะแบะแบะ
0: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
2: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
3: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
3: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
3: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแก้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
3: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
3: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกละ
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
4: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
5: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
2: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
3: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกและลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำนั้นสูงขึ้นถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านร้องบ้านนาแลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่สะพานฝายเจ้าน้ำขว้างบ้านมอนสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวโดยปริมาณน้ำฝนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาวัดได้กว่า110มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวและในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวมีประชาชนติดค้างในบ้านชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยต่อชด325ได้วางเส้นทางและยุทธวิธีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน3คนเป็นชาย1หญิง2ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยด้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในบ้านในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนบางจุดรถไม่สามารถผ่านได
1: ้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขฝายนาเลานะคะซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังฝายค่ะได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายไปด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้รับทราบแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำล่วงหน้าโดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่4อำเภอ9ตำบล17หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในพื้นที่อำเภอปัวก็ได้รับผลกระทบ5ตำบลด้วยกัน13หมู่บ้านมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสะพานและก็เส้นทางสายหลักบางจุดถูกตัดขาดรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลวงหมายเลข1081แล้วก็กำแพงวัดได้รับความเสียหายค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอท่าวังผากับได้รับผลกระทบที่ตำบลยมบ้านพร้าวหมู่ที่8อำเภอภูเพียงพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้านจากน้ำป่าห้วยมะเปียงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ5หลังคาเรือนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นที่อำเภอสันติสุขครับพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลคงและตำบลดู่คงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนถนนในหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรรวมถึงมีน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงบ้านน้ำมวบและก็มีดินโคลนไหลทับเส้นทางในพื้นที่ด้วย
1: ทางจังหวัดน่านเองก็ตั้งศูนย์อพยพนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวศูนย์อพยพที่1ค่ะอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวที่2ก็คือที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่3ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเหมือดแล้วก็จุดที่5บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่6ค่ะที่อบต.วรนครแล้วก็ที่โรงเรียนจอมแจ้งอบต.วรนครจุดที่7ก็ที่โรงเรียนบ้านเซี่ยวที่อบต.ชัยวัฒนาซึ่งทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net ข่าวรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็พบว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกสะสมสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ฝนตกหนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แล้วก็อาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ ทางด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่1ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจส่วนตัวระบุว่าขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งอบต.ปภ.กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางจุดนั้นอาจทำการช่วยเหลือได้ยากค่ะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นยังคงแรงอยู่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยขึ้นไปอยู่ยังจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กระแสไฟฟ้าถูกตัดนะคะอาจทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นยากลำบากหากท่านใดยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝากแจ้งการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่การสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเจเศรษฐ์ได้หารือร่วมกับรองผู้ราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมและลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันทีหลังจากนั้นนายใจขออภัยครับหลังจากนั้นนายเจเศรษฐ์ครับได้สั่งการให้กรมปภ.และหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำและก็สแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและขอให้ประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิต

0: น้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนและให้กรมปภ.เองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งกำลังคนคือนักกีฬาเจ็ตสกีและทีมเรือเจ็ตสกีอีกทั้งหมด8ลำโดยมีเปิ้ลนาครศิลาชัยครับเป็นผู้บัญชาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในตอนนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กันครับ
1: พื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวนะครับแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากยังมีพื้นที่เนี่ยยังมีสภาพฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ทำให้ประเทศแห่งชาตินะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับศูนย์อพยพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามครับผมสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับระดมกำลังเรือท้องแบนนะครับเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ปภ.เขตต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะระดมนะครับส่งทรัพยากรเครื่องจักรเข้าไปช่วยในพื้นที่
2: ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะคะพื้นที่ไหนอำเภอไหนต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างเตรียมการรับมืออย่างไรช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างข่าวรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
2: ค่ะตอนนี้อำเภอไหนในพื้นที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
3: เป็นอำเภอปัวครับที่ว่ามีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักถ้าดูมันฝนตกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับที่ตำบลภูคาอำเภอปัวครับ384มิลลิเมตรเลยนะครับผมแล้วมาดูในฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ย367นะครับผมซึ่งตรงนี้สูงกว่าที่เมืองชิบะที่ตกอีกครับผมที่ตกที่348ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มฝนที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ112มิลนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เป็นภาพความเสียหายหลายๆจุดในเขตอำเภอปัวแล้วก็อำเภอต่อมาก็จะเป็นท่าวังผาแล้วก็สันติสุขนะครับผมแต่ด้วยตัวสันติสุขกับท่าวังผาเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบเหมือนที่ปัวมากนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองแต่ที่จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ล้นที่ทั้งตัวอำเภอภูเพียงแล้วที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ยังติดตามในใกล้ชิดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยผิดปกติมากครับตกในส่วนของในบางพื้นที่ค่อนข้างสูงมากครับผม
0: ครับที่บอกว่าผิดปกตินี่ทิศทางของฝนต่างๆเนี่ยจะเป็นในแนวไหนครับเพราะกรมอุตุยังบอกเลยว่าในพื้นที่ของน่านเนี่ยยังคงจะมีฝนตกอยู่ฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ
3: ใช่ครับก็ที่เรียนนะครับว่าอุตุเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีก3วันล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ80มิล90มิลนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกจริงเนี่ยมากกว่านั้นที่คาดการณ์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยสภาพภูเขาและตัวเรดาร์คุมสีที่อาจจะต้องแปรผลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลายๆอำเภอของน่านเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับผมแต่เรากำลังดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการณ์ร่วมกับทางกรมชลกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในตัวอำเภออำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผม
0: กับทิศทางของน้ำในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าท่านบอกเมื่อสักครู่นี้จะไปทั้งท่าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปัวลักษณะการอยู่ที่ปัวของน้ำเนี่ยมันยังแช่ตัวอยู่ไหมครับหรือว่ามันยังคงไหลด้วยความแรงไปเรื่อยๆในพื้นที่ปลายทางบอกเมื่อสักครู่ครับท่านรอง
3: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าน้ำจากที่ปัวเนี่ยก็จะไหลมาที่ท่าวังผานะครับสันติสุขก็จะไหลมาที่ปัวแล้วก็ท่าวังผาเหมือนกัน

0: นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็จะไปที่เวียงสานะครับผมแล้วก็จะเข้าเขื่อนศิริกิติ์นะครับผมซึ่งน้ำที่ตรงเนี้ยที่เรียนนะครับว่าน้ำจากตรงตัวอำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของท่าวังผาเนี่ยที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยครับผมในสูงท่าวังผาเนี่ยก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ฝั่งฝั่งเพียงเนี่ยเรามีความสามารถในการรับน้ำได้ 1,370 ลูกบาศก์เมตรต่อทีฝั่งเมืองเนี่ยครับเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งเรามีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าจากฝนก้อนเนี่ยที่ตกแล้วก็ฝนที่จะตกอีกภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวเมืองหน้าเนี่ยนะครับที่สถานี N64 หรือที่บ้านผากวางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ951นะครับก็เห็นว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเรามาดูจุดที่ N1 ที่ผมเรียนข้อมูลเมื่อกี้นะครับว่าจะมีน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,220 นะครับผมซึ่งก็จะต่ำกว่าตลิ่งที่อำเภอภูเพียงกับฝั่งตลิ่งที่อำเภอเมืองน่านครับผมแต่ตรงนี้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยอาจจะตกมากกว่าที่คาดการณ์ก็ได้ก็มีการติดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอย่างที่ฝนที่ตกลงมาปริมาตรเนี่ยสามารถที่จะวัดได้300กว่ามิลลิเมตรในช่วงเวลาสั้นๆสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ในการบริหารจัดการของสทนช.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
0: ต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องแฟตฟาดนะครับซึ่งเราบอกแล้วถ้าเป็นปีเอลนิโยเนี่ยฝนเนี่ยจะตกเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆและตกหนักครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมแถวหนองคายนะครับหรือที่ตรงเชียงรายในบางจุดเนี่ยนะครับก็จะตกแบบนี้นะครับตกแต่ไม่ใช่เป็นวงกว้างแต่จะตกเป็นปริมาณค่อนข้างสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆที่ผมเรียนนะครับว่าฝน1ชั่วโมงเนี่ยครับ112มิลนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฝนสูงสุดนะครับผมนะครับในส่วนที่เคยเกิดนะครับผมแล้วก็ฝน12ชั่วโมงเนี่ยปาเข้าไป367มิลนะครับผมซึ่งสูงกว่าที่ชิบะอีกนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำย่อยหรือลำน้ำต่างๆที่เป็นลำน้ำสาขาของตัวเมืองน่านนะครับตรงอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นเลยครับแล้วก็เราจะเห็นภาพว่าล้นผ่านบ้านผ่านอะไรต่างเป็นน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
2: ครับก็คืออย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกว่าเป็น fast flood ก็คือว่ามันมาเร็วและมันมาแรงถูกไหมครับในการที่พื้นที่ที่รับน้ำกันไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เช่นแล้วน้ำเร็วและแรงแบบนี้จากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างการเตือนภัยเป็นไงบ้างครับในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตอนนี้นะครับท่าน
0: คือเราก็ร่วมกับทางปภ.นะครับทางปภ.เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ปภ.เขาก็แจ้งเซลล์บอดแคสต์ไปนะครับตอนเวลา4:46นะครับผมว่ามีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแต่ตรงนี้เรียนนะครับว่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนซ้ำไปอีกนะครับตอนเวลา6:00 น.นะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยเราเตือนภัยเป็นที่ระดับขั้นรุนแรงนะครับปภ.เตือนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอปัวยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือหากต้องการอุปยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่และติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปภ.นะครับในการนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีบัญชาการตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเจเศษเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการที่จะบริหารสถานการณ์นะครับแล้วก็แบ่งจุดที่จะเป็นจุดช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ตรงจุดไหนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่อะไรต่างๆก็ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนศิราเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดนะครับแล้วก็บริเวณอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งหรือมันเสี่ยวตรงนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศษเนี่ยก็ยิ้มชาวว่าไม่อยากให้มีคนตายในพื้นที่นะครับต้องรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผม
1: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสภาพฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนสื่อสารข้อความตรงนี้ได้ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูสถานการณ์หน้างานถ้าหากว่าฝนหยุดตกน่าจะสามารถที่

0: คลี่คลายได้เร็วขึ้นในเร็ววันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะว่าเนื่องจากเป็นน้ำที่บริเวณตอนบนเนี่ยมันจะมาไหลเร็วและแรงแล้วก็จะลดตัวอยู่ภายในวัน2วันนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์เพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะครับหรือปริมาณฝนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ที่วิเคราะห์เนี่ยใส่สถานการณ์ที่มันเป็น worst case scenario เข้าไปด้วยนะครับว่าตัวเมืองน่านมีความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งหากมีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะได้แจ้งทางจังหวัดร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนพี่น้องในการอพยพแล้วก็ขนย้ายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตคนนะครับเรื่องของรถราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผม
2: ครับอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งในส่วนของการเตรียมแผนต่างๆโดยเฉพาะไปที่แผนที่ worst case ที่สุดก็คือว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบไหนฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกล้าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไง

0: ือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะ

นี่นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปคะเรื่องอะไรเอ่ยคราวที่แล้วเรื่องจังหวะนั่นเองนะคะเรื่องจังหวะใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้สนุกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะใช่ไหมคะครูแต๊กมีเกมให้เล่นใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นเกมเปลี่ยนนิ้วตามจังหวะใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆก็ได้ฝึกปฏิบัติเรื่องของการปรบมือนะคะในอัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของดนตรีในชีวิตประจำวันค่ะนะคะในเรื่องของดนตรีในชีวิตประจำวันวันนี้ค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะครูแต๊กขอทบทวนทบทวนอะไรเอ่ยทบทวนอะไรคะการปรบมือใช่ไหมคะปรบมือตามจังหวะนั่นเองใช่ไหมคะครูแต๊กขอทบทวนหน่อยได้ไหมคะได้นะคะตอนนี้ให้ทุกคนนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งพร้อมนะคะทีนี้ปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของจังหวะกันก่อนนะคะเอกลุ่มไหนมีเสียงต้นทางปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะในอัตราจังหวะ3ชั้นตอนนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะคะ3ชั้นนะคะเราจะนับยังไงคะปรบตรงไหนคะชิงให้ปรบตากฉับให้ปรบมือชิงปรบตากฉับปรบมือชิงปรบตากฉับปรบมือทีนี้เรามาดู3ชั้นกันก่อน3ชั้นคือเราจะชิงตรงไหนคะห้องที่2ฉับห้องที่4ลองดูนะคะต่อไปให้เด็กๆนั่งตัวตรงแล้วก็นับไปพร้อมกับครูแต๊กเลยนะคะเราจะนับกี่จังหวะคะกี่ห้องคะ1 2 3 4 5 6 7 8ถูกต้องพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อันนี้คือกี่ชั้นกี่ชั้นคะ3ชั้นขออีก1รอบพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4นับด้วยค่ะ5 7 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไป2ชั้นบ้าง2ชั้นชิงอยู่ตรงไหนบ้างคะชิงห้องที่1เลยใช่ไหมคะฉับห้องที่2นะคะแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมนั่งตัวตรง3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7ทีนี้ครูแต๊กจะให้นับช้ากว่านี้นิดหนึ่งได้ไหมคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะทุกคนนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4 1 2 1 2 ต่อไปชั้นเดียวชั้นเดียวชิงกับฉับอยู่ห้องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะนับชิงฉับเป็น1นะคะพร้อมนะคะ3 4ไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7อีกครั้งหนึ่งขอนับช้ากว่านี้นะคะเพื่อนๆปรบไม่ทันแล้วเอาใหม่นะคะ3 4 1 2นับด้วยค่ะ5 6 7 8 1

0: ันนี้คือกี่ชั้นคะเขาเรียกว่ากี่ชั้นไม่ใช่1ชั้นแต่ว่าเรียกว่าชั้นเดียวนะคะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวอ่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเลยไปทางด้วยนะคะอ่ะในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของดนตรีในชีวิตประจำวันเด็กๆรู้จักไหมคะเอ๊ะดนตรีในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของข้อ1นะคะบอกการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษและงานพิธีต่างๆค่ะ2ค่ะแสดงความคิดเห็นนะคะการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำดนตรีมาบรรเลงในงานต่างๆนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของเราวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยคุณแต้มมีคำถามปลายทางด้วยนะคะคำถามของคุณแต้มคือในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะพบเห็นกิจกรรมดนตรีอะไรบ้างเด็กๆพบเห็นนะคะดนตรีนะคะในงานกิจกรรมอะไรบ้างนะคะขอ1คนนะคะด้านหลังเลยนะคะปลายทางตอบกับครูปลายทางได้เลยนะคะงานอะไรคะหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่เด็กๆพบเห็นดนตรีหรือเพลงนะคะ
1: งานบวชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋องานบวชอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยงานบวชดนตรีอยู่ตรงไหนของงานบวชคะอยู่ตรงไหนคะเป็นการแห่นั่นเองใช่ไหมคะเป็นการแห่นั่นเองนะคะเป็นการแห่งานบวชขออีก1คนนะคะใครเอ่ยอ่ะเชิญค่ะเด็กๆพบเห็นนะคะที่ไหนกิจกรรมดนตรีนะคะเป็นกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรคะ
1: งานแต่งครับ
0: งานแต่งงานนั่นเองนะคะไหนมีใครจะตอบผู้ใดอีกบ้างคะมีไหมคะอีก1คนค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะ
2: งานวัดค่ะ
0: งานวัดได้รู้จักงานวัดไหมคะงานประจำปีใช่ไหมคะเราพบเหตุดนตรีอะไรคะเป็นงานดนตรีอะไรเอ่ยรำวงใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานดนตรีนะคะที่เด็กพบเห็นนั่นก็คือในงานวัดนั่นเองปรบมือให้ทั้ง3คนเลยค่ะที่เด็กพบเห็นนะคะถ้าในชีวิตประจำวันเลยนะคะตอนเช้าเด็กๆทำกิจกรรมเคารพธงชาติใช่ไหมคะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะได้ยินเสียงดนตรีและได้ยินเสียงเพลงและนั่นก็คือเพลงเพลงชาติไทยนั่นเองนะคะที่เด็กได้ร้องกันทุกวันนะคะอันนี้ก็คือเป็นดนตรีหรือเพลงเนี่ยในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าดนตรีในชีวิตประจำวันนะคะคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

ดนตรีในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีดนตรีที่นำมาบรรเลงนะคะในงานรื่นเริงต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีงานนะคะวันสำคัญของชาตินั่นเองนะคะโดยจะมีการบรรเลงนะคะในการประกอบพิธีนะคะพิธีต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าดนตรีในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือดนตรีในวันสำคัญของชาตินะคะแล้วก็สองก็คือเป็นดนตรีในงาน

0: รื่นเริงนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะดนตรีในวันสำคัญของชาติ
1: ดนตรีในวันสำคัญของชาติ
0: ต่อไปค่ะมี2ประเภทนะคะนั่นก็คือดนตรีในวันสำคัญของชาตินะคะแล้วก็ดนตรีในงานรื่นเริงเด็กรู้จักงานรื่นเริงไหมคะงานรื่นเริงเป็นงานแบบไหนคะเป็นงานที่มีความเศร้าไหมคะไม่ใช่นะคะงานรื่นเริงเนี่ยก็ต้องเป็น

ของชาตินะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าดนตรีในวันสำคัญของชาติเนี่ยนะคะคืออะไรอ่ะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะนั่งตัวตรงอ่านพร้อมกันนะคะการจัดพิธีการสำคัญ

คะบรรเลงนะคะดนตรีนะคะในงานนั่นก็คือมีวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะแล้วก็เป็นวันพืชมงคลนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาตินั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆเราลองมาดูค่ะอันนี้เป็นนะคะวันนะคะพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะในงานนี้นะคะถ้าเป็นงานวันเฉลิมพระชนพรรษาหรืองานที่เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติเนี่ยเพลงที่ใช้นะคะวงที่ใช้ก็จะเป็นวงอะไรคะวงดุริยางหรือว่าวงโยธวาทิตวงดุริยางนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักนะคะเพลงนี้ก็จะใช้ในวันสำคัญของชาตินั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะมีงานกิจกรรมจุดเทียนนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะวันเฉลิมพระชนพรรษานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นงานพิธีนะคะที่เราใช้วงอะไรคะวงดุริยางใช่ไหมคะวงดุริยางหรือว่าวงโยธวาทิตนั่นเองนะคะโดยจะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลคะสากลใช่แล้วนะคะแล้วในวันนี้นะคะสำคัญเลยเราจะบรรเลงเพลงอะไรคะสรรเสริญพระบารมีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงนะคะที่ใช้นะคะในวันสำคัญของชาตินะคะทีนี้มาดูต่อค่ะอีกหนึ่งวันเด็กๆเคยเห็นไหมคะในทีวีใช่ไหมคะจะมีพระราชพิธีวันพืชมงคลนะคะในงานนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะตอนสำคัญเลยนั่นก็คือเป็นตอนที่วันพืชมงคลนะคะก็จะใช้อะไรเอ่ยวงปี่พาทย์นั่นเองนะคะเป็นการบรรเลงของวงดนตรีไทยนะคะเราก็จะบรรเลงในพิธีกรรมพิธีการอันนี้นะคะนั่นก็คือวันพืชมงคลนั่นเองนะคะครูแตงมีตัวอย่างการบรรเลงนะคะการบรรเลงวงดนตรีนะคะเป็นเพลงที่ใช้ในวันพืชมงคลอยากชมไหมคะถ้าอยากชมทำยังไงคะนั่งตัวตรงแล้วก็ตั้งใจดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

เด็กๆครับปรบมือให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นการบรรเลงเพลงนะคะในพิธีกรรมใช่ไหมคะในวันอะไรคะวันพืชมงคลนั่นเองนะคะครูแท็กถามหน่อยว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะมีชิงระนาดเอกปีถูกต้องนะคะมีอะไรอีกของวงใช่ไหมคะของวงเล็กของวงใหญ่นะคะระนาดเอกระนาดทุ้มแล้วก็มีอะไรอีกกลองเขาเรียกว่าอะไรทราบไหมคะเขาเรียกว่าตะโพนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็มีเครื่องประกอบจังหวะใช่ไหมคะนั่นก็คือฉิ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงปี่พาทย์นะคะที่บรรเลงในงานวันพืชมงคลอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะในงานวันสำคัญของชาตินั่นเองต่อไปนะคะดนตรีในงานรื่นเริงนะคะงานรื่นเริงนะคะคืออะไรนะคะดนตรีในงานรื่นเริงให้เด็กอ่านพร้อมกันค่ะไปทางด้วยนะคะ3 4ดนตรีในงานรื่น

ดนตรีในงานรื่นเริงนะคะนั่นก็คือเป็นงานที่มีแต่ความสุขใช่ไหมคะก็คือมีการนำดนตรีนะคะมาบรรเลงในงานนั่นเองนะคะก็จะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเป็นไงคะมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่านะคะมีงานดนตรีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นวงอะไรคะวงโยธวาทิตนะคะเป็นวงโยธวาทิตนะคะเราใช้วงโยในการบรรเลงในงานอะไรบ้างคะทราบไหมคะงานอะไรคะเวลาเราไปเดินขบวนงานอะไรคะกีฬาสีนั่นเองนะคะที่เด็กๆคุ้นเลยนั่นก็คืองานกีฬาสีใช่ไหมคะแล้วมีงานอะไรอีกคะงานอะไรอีกเราสามารถใช้วงโยธวาทิตนะคะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะบรรเลงในงานวันสำคัญของชาติด้วยนั่นเองนะคะแล้วตอนเช้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมหน้าเสาธงใช่ไหมคะเราก็จะมีวงโยธวาทิตนะคะมาบรรเลงเพลงอะไรคะเพลงชาติใช่ไหมคะเพลงชาติไทยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของวงโยธวาทิตนะคะต่อไปมีวงกองยาวอีสานเป็นการแห่ในวันสงกรานต์นั่นเองนะคะก็จะมีการแห่ที่เป็นยังไงคะสนุกสนานนะคะเขาก็จะมีการลายลำกันนะคะหน้าวงนั่นเองหน้าวงกองยาวอีสานนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของงานรื่นเริงที่เป็นงานที่สนุกสนานนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรคะเพื่อนๆตอบแล้วงานอะไรคะงานแต่งงานนั่นเองเราใช้ตอนไหนคะงานแต่งเราใช้วงอะไรคะทราบไหมคะเราใช้อะไรในการแห่ขันหมากวงอะไรคะกลองยาวนั่นเองเก่งมากค่ะนะคะแล้วอาจจะมีตอนที่มีการจัดพิธีตอนไหนคะตอนรดน้ำสังเราอาจจะใช้วงเครื่องสายในการบรรเลงคอไปก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของงานแต่งงานนั่นเองนะคะต่อไปมีงานอะไรอีกคะอันนี้คือเป็นวงกลองยาวนะคะในงานแห่พิธีบรรพชาสามเณรนะคะหรือว่างานบวชนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อกี้มีเพื่อนๆตอบใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นวงกลองยาวไหนใครเคยพบเห็นวงกลองยาวบ้างยกมือโอ้หลายคนเลยนะคะวงกลองยาวเป็นไงคะฟังแล้วเป็นยังไงคะสนุกสนานใช่ไหมคะแล้วก็มีจังหวะที่เป็นยังไงคะจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วใช่ไหมคะเป็นการแห่ที่สนุกสนานนั่นเองนะคะต่อไปครูแท็กมีตัวอย่างอะไรเอ่ยเป็นตัวอย่างดนตรีในงานรื่นเริงนะคะเด็กๆลองฟังดูนะคะว่าในงานรื่นเริงเนี่ยเพลงเนี่ยเขาจะใช้เพลงแนวไหนอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะงานอะไรคะงานเต้นรำนั่นเองนะคะเป็นงานลีลาศเด็กๆรู้จักไหมคะงานเต้นรำนะคะเราก็จะมีการเต้นรำนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรีนะคะเป็นวงดนตรีอาจจะเป็นวงดนตรีไทยสากลนะคะวงสุนทรภรณ์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวงดนตรีนะคะที่บรรเลงในงานรื่นเริงหรือในงานเต้นรำนั่นเองและวันนี้ครูแต๊กก็ยังมีตัวอย่างนะคะเป็นคลิปวิดีโอการบรรเลงนะคะเป็นเพลงที่สนุกสนานรื่นเริงมาให้เด็กๆได้ชมกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

เด็กๆครับปรบมือให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการบรรเลงเพลงอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะเขาใช้ในงานอะไรคะชื่อเพลงว่ารื่นเริงเถลิงโศกนะคะเป็นงานปีใหม่นั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ใช้ในงานปีใหม่นั่นเองนะคะจังหวะเป็นยังไงคะเห็นไหมคะสนุกสนานรื่นเริงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะให้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งดูกิจกรรมของเราวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทุกคนนะคะวาดภาพระบายสีนะคะงานกิจกรรมที่มีดนตรีบรรเลงอยู่ในงานนะคะโดยการพร้อมบอกว่าเป็นงานกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็ครูแต๊กนะคะฝากครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมให้ครูแต๊กด้วยนะคะให้ทุกคนนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาเราจะทำในกระดาษ A4 หรือว่าในสมุดนะคะหรือเป็นกระดาษรียูสก็ได้นะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบกิจกรรมวันนี้ครูแต๊กให้ทำอะไรคะวาดภาพระบายสีงานที่มีกิจกรรมดนตรียกตัวอย่างเช่นงานอะไรคะงานอะไรงานบวชเพราะฉะนั้นถ้างานบวชเราจะต้องมีภาพของวงอะไรคะวงกลองยาวถูกต้องนะคะแบบนี้งานกีฬาสีได้ไหมคะได้นะคะก็จะมีวงโยธวาทิตนั่นเองเด็กๆจะต้องตอบได้ว่างานนั้นเป็นงานกิจกรรมอะไรนะคะแล้วในงานนั้นจะต้องมีกิจกรรมดนตรีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เรากลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะไหนใครวาดงานลื่นเริงงานบวชยกมือปลายทางนะคะปลายทางด้วยงานแต่งงานมีไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณแตงเห็นมีงานวันลอยกระทงด้วยใช่ไหมคะและยังมีงานวัดมงคลนั่นก็คือมีงานศพด้วยมีบางคนนะคะวาดดนตรีในงานศพก็มีเหมือนกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของอะไรเอ่ยนั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงครั้งต่อไปนะคะเราจะมาฝึกการร้องเพลงนะคะแล้วก็ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะและในวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
4: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

จตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อนพ้อง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่ขอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทธเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่16ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะแต่จะเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะสถานการณ์ของเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่1กันเลยนะคะสถานการณ์นี้นะคะแม่ทำพิซซ่าขนาดเท่ากัน2ถาดชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะแม่ทำพิซซ่าขนาดเท่ากัน2ถาดถาดที่1และถาดที่2ขนาดเท่ากันเลยนะแต่ว่าในถาดที่1เราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 4
0: ส่วนถาดที่2คุณแม่แบ่งกี่ส่วนคะ
1: 8
0: ส่วนถาดที่1คุณแม่แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันถาดที่2คุณแม่แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันทีนี้ถ้าหากว่าเด็กๆสามารถเลือกกินพิซซ่าได้1ชิ้นเด็กๆจะเลือกจากถาดที่1หรือถาดที่2คะในใครเลือกถาดที่1บ้างนักเรียนปลายทางใครเลือกถาดที่1บ้างคะมือลงค่ะถาดที่1ในใครเลือกถาดที่2มีทั้งคนที่เลือก

0: ที่1และถาดที่2นะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอถามเหตุผลเด็กๆหน่อยค่ะว่าทําไมเด็กๆถึงเลือกถาดที่1ถาดที่1เขาบอกว่าถ้าหนูเลือก1ชิ้นจากถาดที่1จะได้พิซซ่าขนาดใหญ่กว่าและได้กินพิซซ่าเยอะกว่าใช่มั้ยแล้วคนที่เลือกถาดที่2แล้วลูกทําไมหนูถึงเลือกถาดที่2คะเพราะว่าอะไรคะ
1: ท
0: ํา
1: พอด
0: ีบางคนตอบมาว่าพอดีคําเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคนที่เลือกถาดที่2มีเหตุผลอย่างไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้คนที่เลือกถาดที่1 1คนออกมาหยิบพิซซ่า1ชิ้นไปเลยแบมแบมแบมแบมออกมาหยิบเลยค่ะเดี๋ยวแบมแบมนําไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามเหตุผลแบมแบมว่าเหมือนที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่หรือเปล่าเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะถ้าใครมีเหตุผลแตกต่างจากแบมแบมนะคะเด็กๆก็นําเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยแบมแบมหนูเลือกถาดที่1ใช่ไหมคะลูกเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าได้เยอะค่ะ
0: เพราะว่าได้เยอะได้เยอะกว่าจริงไหมเดี๋ยวแบมแบมลองหยิบถาดที่1มา1ชิ้นสิคะแล้วถาดที่2คุณครูหยิบให้นะ1ชิ้นลองดูซิเยอะกว่าจริงไหมถาดที่2ได้น้อยกว่านะคะเด็กๆถาดที่1ได้เยอะกว่าจริงๆนะเรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะเหตุผลเหมือนแบมแบมไหมแบมแบมอาสาออกมาหยิบและให้เหตุผลนะคะคุณครูให้พิซซ่าถาดที่1 1ชิ้นกับแบมแบมไปเลยนะคะแบมแบมกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปใครเลือกพิซซ่าถาดที่2เดี๋ยวให้เหตุผลด้วยนะคะเมทานเมทานเดี๋ยวเมทานนำไมค์มาด้วยนะคะแล้วมาให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกพิซซ่าถาดที่2เพราะว่าอะไรเหตุผลจะเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่ไหมว่าพอดีคำนะคะทำไมเมทานถึงเลือกพิซซ่าถาดที่2คะลูกได้แค่ชิ้นเดียวนะเพราะว่าอะไร
2: เพราะมันพอดีคำค่ะ
0: มันพอดีคำนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะที่เลือกถาดที่2เพราะอะไรนะคะเมทานมาให้เหตุผลว่าทำไมเลือกหยิบพิซซ่าถาดที่2นะคะคุณครูก็ให้พิซซ่าถาดที่2กับเมทานไปเลย1ชิ้นนะคะแล้วนักเรียนปลายทางถ้ามีเหตุผลแตกต่างจากเมทันนะคะนำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่านะคะพิซซ่าแต่ละถาดนะคะแบ่งออกมาไม่เท่ากันนะคะดังนั้นตัวส่วนใช่ไหมลูกจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะและเลือกหยิบได้1ชิ้นแสดงว่าตัวเศษเป็นยังไงตัวเศษเป็น1ชิ้นเท่ากันเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษทำนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เมื่อสักครู่นี้ทุกคนที่เลือกถาดที่1และถาดที่2ก็มีเหตุผลของตนเองใช่ไหมคะดังนั้นในคําถามเมื่อสักครู่นี้ใครเลือกถาดที่1มีเหตุผลของตนเองใครเลือกถาดที่2ก็มีเหตุผลของตนเองไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะต่อมาข้อ3มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเมื่อสักครู่เด็กๆได้ให้แนวคิดให้เหตุผลของตนเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนก็มีอยู่มากมายเลยนั่นเองนะคะกลับมาที่พิซซ่าทั้ง2ถาดของเราเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะเด็กหญิงคนแรกของเราคนนี้นะคะเลือกกินพิซซ่าจากถาดที่1 1ชิ้นนะคะเหมือนกับแบมแบมเมื่อสักครู่เลยนะคะนี่เลือกหยิบไป1ชิ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อมานักเรียนคนที่2เด็กผู้ชายจ้ำม่ำคนนี้นะคะเลือกกินพิซซ่าจากถาดที่2เหมือนกับเมทันเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบพิซซ่าทั้ง2ชนิดก่อนค่ะว่าใครที่กินพิซซ่าปริมาณมากกว่ากันใครนะผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงถ้าเป็นห้องต้นทางของเราก็จะเป็นแบมแบมนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าเศษส่วนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษส่วนใดเด็กๆคะพิซซ่าที่แบมแบมหยิบไปหรือน้องผู้หญิงคนนี้หยิบไปนะคะเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของถาดคะเศษ1ส่วน4ใช่ไหมลูกเพราะว่าหยิบมา1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วน

0: ของถาดแล้วที่เมทันกับน้องผู้ชายคนนี้หยิบไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะแล้วเราก็ได้ช่วยกันสรุปแล้วใช่ไหมคะลูกจากปริมาณพิซซ่านี้ก็คือเราจะได้ว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน4ของถาดมากกว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน8ของถาดดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะได้ว่าอย่างไรคะถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ1ส่วน4กับเศษ1ส่วน8เศษ1ส่วน4เป็นยังไงกว่าเศษ1ส่วน8คะลูกมากกว่าเศษ1ส่วน8นั่นเองเศษ1ส่วน4มากกว่าเศษ1ส่วน8เด็กๆสังเกตดูนะตัวเศษเป็นยังไงกันเท่ากันเราก็อาจจะดูที่ตัวส่วนได้ตัวส่วนเอ๊ะเศษ1ส่วน4ตัวส่วนน้อยกว่านะแต่ทำไมเศษ1ส่วน4ถึงมีค่ามากกว่าถ้าเรานำพิซซ่าเศษ1ส่วน8ของถาดมาพูดขึ้นก่อนเราจะได้เศษ1ส่วน8ของถาดเป็นยังไงกว่าคะลูก
1: มากกว่า
0: ฮะน้อยกว่าน้อยกว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน4ของถาดเราก็จะได้เศษ1ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะทีนี้มาดูพิซซ่าเดิมของเราถาดที่1กับถาดที่2เหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้คุณพ่อเลือกพิซซ่าจากถาดที่1เมื่อสักครู่นี้เด็กผู้หญิงคนนั้นเลือกไป1ชิ้นใช่ไหมคะลูกแต่คุณพ่อค่ะกินพิซซ่าจากถาดที่1ไป2ชิ้นคุณพ่อกินไป2ชิ้นนะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะลูก
1: เศษ2ส่วน
0: 4เศษ2ส่วน4ของถาดแสดงว่าคุณพ่อนะคะก็กินไป2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนแบบนี้คุณพ่อเลือกไปแล้วนะต่อไปคุณแม่ค่ะลูกคุณแม่ก็กินพิซซ่าเหมือนกันแต่เลือกจากถาด2นะคะคุณแม่กินพิซซ่าจากถาดที่2ไป2ชิ้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะข้าวตูคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ลูกเศษ2ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะแสดงว่าคุณแม่นะคะก็เลือกหยิบไป2ชิ้นจากถาดที่2แบบนี้เอ๊ะเด็กดูปริมาณพิซซ่าซิใครกินพิซซ่ามากกว่ากันนะคำถามก็คือใครกินพิซซ่ามากกว่ากันคุณพ่อหรือคุณแม่ลูกมาดูปริมาณพิซซ่านะคะนี่คุณพ่อกินไปเท่านี้คุณแม่กินไปเท่านี้คุณพ่อกินไปมากกว่าคุณแม่ใช่ไหมคะลูกแล้วคุณพ่อคิดเป็นเศษส่วนเศษ2ส่วน4ของถาดคุณแม่คิดเป็นเศษ2ส่วน8ของถาดดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบพิซซ่าเศษ2ส่วน4ของถาดมากกว่าหรือน้อยกว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดคะ
1: มากกว
0: ่านั่นเองได้ว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน4ของถาดมากกว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์เราจะเขียนได้ยังไงลูกเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน8เศษส่วนทั้ง2มีตัวเศษเป็นยังไงกันมีตัวเศษเป็นยังไงกันคะเท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันนะส่วนด้วย4นะคะมีค่ามากกว่าส่วนด้วย8เราสามารถสรุปข้อสังเกตนี้ได้อย่างไรเด็กๆเก็บข้อสังเกตนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันนะซึ่งเรานะคะก็สามารถพูดได้อีกหนึ่งแบบคือถ้าเด็กๆนะคะพูดว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดขึ้นก่อนจะได้ว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดเป็นยังไงคะลูกน้อยกว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน4ของถาดนะคะก็สามารถเขียนได้เป็นเศษ2ส่วน8น้อยกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองยากไหมการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากนะคะเด็กๆก็สามารถพิจารณาได้จากปริมาณนั่นเองตอนนี้เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงของเด็กๆใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆอาจจะพบเจอได้เลยในชีวิตจริงนะคะต่อมาเดี๋ยวเรานะคะมาฝึกเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะจากกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรมการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีอุปกรณ์ด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะได้แก่แถบกระดาษขนาดยาว30เซนติเมตรกว้าง5เซนติเมตรนะคะหรือเป็นกระดาษที่ได้มาจากกระดาษ A4 พับครึ่งในแนวยาว2ครั้งนั่นเองนะคะก็จะเป็นขนาดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นกระดาษ A4 ขนาดพับครึ่งตามแนวยาว2ครั้งนะคะให้นักเรียนคู่ละ2แผ่นนักเรียนปลายทางจับคู่เลยนะคะนักเรียนต้นทางจับคู่หรือยัง

เราได้คู่หรือยังคะลูกได้แล้วนะคะให้นักเรียนคู่ละ2แผ่นนะคะโดยที่แผ่นที่1แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันและแผ่นที่2แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเด็กๆต้นทางนักเรียนนำแผ่นกระดาษนี้

ก็แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันเหมือนกันคุณครูพับให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะแถบกระดาษแบบนี้ลูกแผ่นสีขาวๆที่เราทับไว้ค่ะที่เราทับไว้เป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้ค่ะกลุ่มที่2แผ่นเล็กๆแบบนี้นะแถบกระดาษตรงนั้นเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะแบ่งให้คู่ละ2แผ่นเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันถ้าได้แล้วเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าแผ่นที่1จะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันเด็กๆลองเคลียร์ออกมาแผ่นไหนแบ่งเป็น5ส่วนลูกนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มแผ่นไหนแบ่งออกเป็น5ส่วนคะชูขึ้นมาเลยเคลียร์ออกมาเลยแต่ละคู่เคลียร์ออกมาเลยนะคะต่อไปอีก1แผ่นคือแผ่นที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแผ่นไหนแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันชูขึ้นมานี่ใช่ไหมนี่คือแผ่นที่2นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมการทุกคนวางแถบกระดาษของแต่ละคู่ลงไปที่โต๊ะของตนเองนะคะตอนนี้แต่ละคู่ได้แถบกระดาษครบแล้วนะคะทั้ง2แผ่นนักเรียนปลายทางก็ได้ครบแล้วใช่ไหมคะถ้าได้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมในข้อที่1ก็คือเศษ1ส่วน5เด็กๆหันมาดูคำถามค่ะลูกเศษ1ส่วน5กับเศษ1ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันอาจจะมีทั้งเศษ1ส่วน4และเศษ1ส่วน5ที่เด็กๆตอบคุณครูตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเศษ1ส่วน4หรือเศษ1ส่วน5ที่มากกว่าเราจะใช้วิธีการใดดีระบายสีแถบกระดาษที่เด็กๆได้ไปใช่ไหมคะลูกมาดูเศษ1ส่วน5เด็กๆจะต้องระบายสีแถบกระดาษแผ่นที่เท่าไหร่แผ่นที่1เด็กๆแต่ละคู่นำแถบกระดาษแผ่นที่1ขึ้นมาที่แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้หรือยังแต่ละคู่ชูแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันค่ะแต่ละคู่ชูมาเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะชูแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้แล้วใช่ไหมคะลูกระบายสีแสดงเศษ1ส่วน5แสดงว่าเด็กๆต้องระบายกี่ส่วนเด็กๆต้องระบาย1ส่วนแต่ละคู่ก่อนที่จะระบายคุณครูขอให้เด็กๆนะคะนำดินสอขีดเส้นตามรอยพับที่คุณครูแบ่งให้เรียบร้อยแล้วระบายสี1ส่วนลงไปค่ะเริ่มเลยค่ะเด็กๆลงมือระบายสีได้เลยแค่เศษ1ส่วน5ก่อนนะคะ

ตอนนี้ทุกคู่ระบายเศษ1ส่วน5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกระบายเรียบร้อยแล้วได้แบบไหนคะของคุณครูระบายสีเหลืองของเด็กๆระบายสีอะไรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกระบายสีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจะระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เด็กๆต้องเลือกแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันซึ่งเป็นแถบกระดาษแผ่นที่2นั่นเองตอนนี้นักเรียนต้นทางใครระบายสีเศษ1ส่วน4เรียบร้อยแล้วบางคู่ระบายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าระบายเศษ1ส่วน5เสร็จก่อนนะนักเรียนปลายทางล่ะยังมีคนที่ยังไม่ได้ระบายเศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ทุกคนระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เด็กๆต้องระบายสีกี่ส่วนคะ1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนทุกคู่ลงมือระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทุกคู่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เสร็จทุกคู่หรือยังคะเสร็จทุกคู่แล้วนะกลุ่มที่2 3 4เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคู่ไหนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยระบายสีเสร็จเรียบร้อยให้เด็กๆนะคะนำแถบกระดาษวางเรียงไว้แบบคุณครูเลยเศษ1ส่วน5วางไว้ข้างบนนะเศษ1ส่วน4วางไว้ข้างล่างแล้วให้แถบกระดาษนะคะปลายทั้ง2ข้างตรงกันเพื่อที่เราจะเปรียบเทียบกันได้สะดวกนะคะอ่ะทีนี้เศษ1ส่วน4เราระบาย1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนใช่มั้ยคะลูกเด็กๆเลือกสีอะไรกันคุณครูเลือกสีชมพูนะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางคู่ไหนที่ระบายสีเหมือนครูบ้างถ้าระบายแตกต่างจากคุณครูเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4คุณครูไม่ได้กำหนดสีให้นะคะทีนี้เด็กๆมาเปรียบเทียบกันด้านบนแถบที่ระบายสีนะคะเป็นแสดงเศษ1ส่วน5ส่วนที่2แถบที่2ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ทีนี้เด็กๆนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบได้หรือยังว่าเศษ1ส่วน5กับเศษ1ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันนักเรียนต้นทางนะคะส่วนใหญ่ตอบว่าเศษ1ส่วน4นักเรียนปลายทางล่ะตอบเศษ1ส่วน4เหมือนเพื่อนไหมซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะเศษส่วนที่มากกว่าก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองเด็กๆ ดูส่วนที่ระบายสีสิเราเริ่มต้นพร้อมกันใช่ไหมคะลูกส่วนที่ระบายสีของเศษ1ส่วน4มากกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ1ส่วน5ดังนั้นเศษ1ส่วน5ก็น้อยกว่าเศษ1ส่วน4หรือเศษ1ส่วน4ก็มากกว่าเศษ1ส่วน5นั่นเองยากไหมคะเด็กๆการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากนะต่อมามาดูสถานการณ์ที่2ข้อที่2มีส่วนเป็น5กับส่วนเป็น4เหมือนกันตัวเศษเป็นยังไงตัวเศษเท่ากันคือเท่าไหร่คะตัวเศษเป็น3เท่ากันเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันตอนนี้ยังไม่ได้ระบายสีแสดงเศษส่วนใช่ไหมคะลูกตอบได้หรือยังเศษ3ส่วน4หรือเศษ3ส่วน5คะไหนใครว่าเศษ3ส่วน5มากกว่าไหนใครว่าเศษ3ส่วน4มากกว่านักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเศษ3

0: 3ส่วน4มากกว่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องด้วยการระบายสีที่แถบกระดาษระบายของคุณครูเลยดีไหมดีนะอ่ะคุณครูก็มีแถบกระดาษแผ่นที่1และแผ่นที่2โดยแผ่นที่1แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแผ่นที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันถ้าคุณครูจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน5คุณครูจะต้องระบายสีในแผ่นกระดาษแถบที่1หรือแผ่นที่2คะแผ่นที่1เพราะว่าแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนั่นเองนักเรียนปลายทางคะหนูตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเวลาเราจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน5เราก็มาระบายแถบที่1ระบายกี่ส่วนลูก3ส่วนนั่นเองนะคะ1 2 3ถ้าเด็กๆจะใช้แถบกระดาษของตนเองระบายเพิ่มได้ไหมได้เหมือนกันแต่เด็กๆสามารถดูของคุณครูได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบโดยดูแถบกระดาษของคุณครูนะกลุ่มที่1กลุ่มที่5ตั้งใจนะคะไม่ยากเลยถ้าเด็กๆตั้งใจฟังนะเอามาดูถ้าเราจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน4เด็กๆต้องระบายสีที่แถบกระดาษแผ่นที่เท่าไหร่คะแผ่นที่2นั่นเองนะคะเศษ3ส่วน4แล้วระบายกี่ส่วนคะลูก3ส่วน1 2 3ทีนี้เด็กๆ เปรียบเทียบได้หรือยังว่าเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4เศษส่วนมากกว่ากันเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้เลยก็คือเศษ3ส่วน5เป็นยังไงกว่าคะลูก
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่าเศษ3ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน4หรือเศษ3ส่วน4เป็นยังไงกว่าคะมากกว่าเศษ3ส่วน5นั่นเองยากไหมคะเด็กๆถ้าหากว่าเด็กๆมีแถบกระดาษเด็กๆสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันได้ไหมได้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีแถบกระดาษเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมต่อไปกันเด็กๆมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบเศษส่วนลงในสมุดโดยนักเรียนอาจใช้แถบเศษส่วนช่วยในการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ซึ่งแถบเศษส่วนนั้นเด็กๆนะคะได้ทำนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะในชั่วโมงที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากับ1เด็กๆจำได้ไหมคุณครูนะคะก็เก็บผลงานของนักเรียนที่เป็นแถบเศษส่วนนี้นะคะไว้ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในชั่วโมงนี้ด้วยดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะทำกิจกรรมนี้ขอให้เด็กๆนะคะเก็บแถบกระดาษเศษ1ส่วน4และเศษ1ส่วน5ของตนเองเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลยนะคะแต่ละคู่เก็บไว้ก่อนเลยจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำแถบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นำขึ้นมาเลยค่ะแล้วเรียงลำดับตามคุณครูเลยนะคะแถบกระดาษแถบที่1เศษ1ส่วน2เด็กๆนำไว้ข้างบนเลยเรียงไว้ข้างบนเลยค่ะต่อไปแถบกระดาษแถบที่2เศษ1ส่วน3เด็กๆเรียงต่อมาจากเศษ1ส่วน2เลยต่อไปเศษ1ส่วน4วางเรียงต่อมาเลยและเศษ1ส่วน5วางเรียงลงมาเลยค่ะเด็กๆ

เด็กๆวางเรียงแบบของคุณครูเลยนะคะเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน5เศษ1ส่วน6และเศษ1ส่วน

8นะคะได้หรือยังเมื่อเด็กๆ เรียงเรียบร้อยแล้วเราจะนำแถบกระดาษนี้มาช่วยในการเปรียบเทียบอย่างไรนะคะเด็กๆอาจจะดูจากส่วนที่ระบายสีเพื่อมาช่วยก็ได้นะคะกลุ่มไหนเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วคะกลุ่มที่1เรียบร้อย2 3 4 5นักเรียนต้นทางเรียงลำดับเสร็จทุกกลุ่มแล้วนะคะถ้านักเรียนปลายทางเรียงลำดับเสร็จแล้วเด็กๆหันมาดูโจทย์ของเรากันนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนนะคะที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์แถบกระดาษตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวดูจากของคุณครูก็ได้คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะมาดูโจทย์ของเรากันลูกข้อที่1เศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ในข้อนี้เวลาเด็กๆจะเปรียบเทียบเด็กๆจะสังเกตจากแถบกระดาษแถบไหนคะลูกเด็กๆ ก็นำแถบกระดาษที่เด็กๆเคยระบายสีไว้นะคะในแต่ละกลุ่มที่มีส่วนเป็น3กับส่วนเป็น2มาวางเปรียบเทียบกันเด็กๆต้นทางที่มีอุปกรณ์หนูนำแถบกระดาษเศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน2ออกมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะหรือดูจากของคุณครูก็ได้ค่ะลูกเศษ1ส่วน3แถบที่2และเศษ1ส่วน2แถบที่1ตรงนี้เศษ1ส่วน3หรือเศษ1ส่วน2มากกว่าคะลูกเศษ1ส่วน2มากกว่าแล้วเศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าคะเศษ1ส่วน3น้อยกว่าดังนั้นในข้อที่1เด็กๆใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปมากกว่าหรือน้อยกว่าคะลูกน้อยกว่านั่นเองนะคะข้อที่1เราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน3น้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองต่อมาข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4เด็กๆสังเกตนะคะว่าตัวเศษเป็นยังไงคะตัวเศษเท่ากันหมดเลยแต่ตัวส่วนไม่เท่ากันเด็กๆสามารถใช้แถบกระดาษนี้มาช่วยในการเปรียบเทียบได้ถึงแม้ว่าตัวเศษจะเป็น4แต่ของเราระบายไปแค่1ส่วนใช่ไหมคะลูกเด็กๆอาจจะใช้วิธีการนึกภาพว่าเราถ้าเราระบายสี4ส่วนถ้าเราระบายสี4ส่วนแล้วจะระบายไปถึงไหนและเศษส่วนใดมากกว่าหรือเด็กๆอาจจะใช้วิธีการระบายสีเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนโจทย์ข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ลงในสมุดแล้วเปรียบเทียบโดยการเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปนักเรียนอาจจะใช้แถบเศษส่วนมาช่วยในการเปรียบเทียบครั้งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะคะนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวิธีการเขียนเศษส่วนลงในสมุดนะคะก็เหมือนกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเลยเส้นคันเศษส่วนเด็กๆเขียนไว้ที่ไหนเส้นคันเศษส่วนเด็กๆเขียนไว้ที่เส้นข้างล่างนะคะตัวเศษอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมเด็กๆเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไหมคะเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของเด็กๆ ด้วยนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

ียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังถ้าหากว่านักเรียนปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนออกมาเฉลยหน้าห้องได้เลยนะคะพร้อมให้เหตุผลด้วยนะคะหรือถ้าหากว่ายังทำไม่เสร็จเด็กๆลองมาดูแนวคิดของเพื่อนๆที่ทำเสร็จแล้วสิคะว่าทำอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรเด็กๆจะได้นำไปทำแบบฝึกหัดในข้อต่อๆไปนะคะเริ่มจากข้อที่1เมื่อสักครู่เราเฉลยเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะข้อที่1เศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2คะน้อยกว่าเราก็เขียนเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเด็กๆสังเกตเครื่องหมายน้อยกว่านะแหลมๆนี้จะอยู่ตรงกับเส้นขั้นเศษส่วนเลยนะคะนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เรียบร้อยเด็กๆลบเครื่องหมายและเขียนให้ถูกต้องนะคะแหลมๆอยู่ตรงเส้นขั้นเศษส่วนตรงนี้นะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เชฟยกมือนะคะเดี๋ยวให้เชฟออกมาเฉลยเศษ4ส่วน5มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน6เขียนเครื่องหมายได้เลยเศษ4ส่วน5มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน6คะเด็กๆมากกว่าเชฟคิดอย่างไรได้ใช้แถบกระดาษช่วยไหมลูกใช้นะเดี๋ยวให้เชฟนะคะไปเลือกแถบกระดาษดูสิคะว่าเชฟเลือกแถบกระดาษไหนเศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน5กับเศษ4ส่วน6ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆดูนะนักเรียนปลายทางดูนะคะเศษ4ส่วน5กับเศษ4ส่วน6ตอนนี้เราระบายสีหรือยังเราระบายสีไปแค่1ส่วนใช่ไหมคะลูกเศษ4ส่วน5ต้องระบายสีกี่ส่วน4ส่วนนะคะระบายสีในแถบที่แบ่งออกเป็น5ส่วนตรงนี้1 2 3 4เด็กๆก็จะระบายสีถึงตรงนี้ใช่ไหมลูกแล้วเศษ4ส่วน6ล่ะเศษ4ส่วน6ระบายกี่ส่วนคะ4ส่วนเหมือนกันเราก็จะระบายสีไปจนถึง1 2 3 4 4ส่วนตรงนี้เด็กๆดูนะคะเศษ4ส่วน6ระบายถึงนี่และเศษ4ส่วน5เด็กๆระบายถึงนี่เด็กๆสังเกตดูค่ะเศษ4ส่วน5หรือเศษ4ส่วน6มากกว่าคะเศษ4ส่วน5มากกว่าใช่ไหมลูกดังนั้นที่เชฟออกมาเฉลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเด็กๆปรบมือให้แล้วก็ตรวจของตนเองด้วยนะเชฟกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3เศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน6น้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลูกตัวแทน1คนออกมาเฉลยค่ะปิ้นออกมาเฉลยได้เลยเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8น้อยกว่าเศษ5ส่วน6ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าถูกต้องได้อย่างไรเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6ดังนั้นเวลาเด็กๆเลือกแถบกระดาษมาเปรียบเทียบเด็กๆต้องเลือกแถบกระดาษที่มีส่วนเป็น8กับส่วนเป็น6ใช่ไหมคะปิ่นแถบกระดาษที่มีส่วนเป็น8กับส่วนที่เป็น6อยู่ไหนคะนี่เลยเศษ5ส่วน8เศษ5ส่วน8หนูต้องระบายสีถึงไหนคะลูกแถบบนหรือแถบล่างเศษ5ส่วน8ก็ต้องเป็นแถบล่างใช่ไหมคะระบายถึงกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5ถึงส่วนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน8ของ1หน่วยก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองต่อไปเศษ5ส่วน6ปิ่นคะเศษ5ส่วน6หนูต้องระบายสีถึงไหนลูกเศษ5ส่วน6 1 2 3 4 5เศษ5ส่วน6ก็จะยาวมาถึงตรงนี้นั่นเองเด็กๆดูเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8เป็นยังไงกว่าน้อยกว่านั่นเองใช่

0: ราะฉะนั้นเศษ5ส่วน8น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เป็นเฉลยถูกต้องเลยเด็กๆตรวจสอบของตนเองได้เลยค่ะปรบมือให้ปิ่นหน่อยนะคะปิ่นกลับไปนั่งที่ได้เลยต่อไปข้อสุดท้ายเศษ4ส่วน4มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าลูกออกมาเฉลยเลยใครดีคะใครเฉลยเดี๋ยวให้เซอร์กิตออกมาเฉลยได้เศษ4ส่วน4กับเศษ4ส่วน8เศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ4ส่วน8ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเซอร์กิตกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะเด็กๆเราอาจจะไม่ดูที่แถบกระดาษก็ได้นะคะเศษ4ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่ลูกเศษ4ส่วน4เท่ากับ1ใช่ไหมคะตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันนะคะแสดงว่าเท่ากับ1เศษ4ส่วน4แสดงว่าเด็กๆระบายเต็มเลยเต็ม1หน่วยเลยแต่เศษ4ส่วน8ระบายเต็มไหมลูกไม่เต็มเพราะฉะนั้นเศษ4ส่วน4จึงมากกว่าเศษ4ส่วน8ถูกต้องเลยนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปค่ะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างไรลูกการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันเด็กๆจะต้องดูที่ตัวอะไรคะตัวส่วนถ้าตัวส่วนมากจะมีค่าถ้าตัวส่วนมากจะมีค่าตัวส่วนมากจะมีค่าน้อยนั่นเองการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้เด็กๆดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากเศษส่วนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำกันในวันนี้นะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้เด็กๆดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่านะคะและคุณครูก็มีแบบฝึกหัด 5.8 ไปให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนด้วยนะคะแบบฝึกหัด 5.8 มีทั้งหมด3หน้าเด็กๆนำกลับไปทบทวนและนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2เด็กๆคะเศษ1ส่วน2คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่บัตรภาพแถบกระดาษแสดงเศษส่วนและแบบฝึกหัด 5.9 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อน

มวิคครบรอบคือผู้ชนะทีมสีเขียวมาจับมือยินดีด้วยนะทุกคนรู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอแนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ท็อปกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ท็อปอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ท็อปจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ท็อปเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ท็อปพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลีชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคยค
0: ่ะแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
3: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
6: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่านน้องกายบ้าง
7: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
8: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้กิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้เลย

0: ใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบาไม่ไปมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกในดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนอ่ะ
2: ท่อดิ
1: เออท่อ
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
2: แล
1: ้
2: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
0: เล็กนี่นั่นเอานี้อันนี้
1: ไม่ง่ายแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
0: เราว่า
1: ได้แล้วนะ
0: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
3: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
2: โอ้ยไหม
0: เออแล้วมาโ
2: อ้ยอะ
3: แล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
0: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตุ่มจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ล้มแล้วล้มแล
1: ้
2: ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวมันต้องมีคนหนึ่งจับถ่าอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบดูนิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงแรงล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ไปวัดให้หาอะไรมาเขียน
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำเอาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องหรือจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรก

0: ุดสำเร็จครับน้องๆ อาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
1: น้ำไหลมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
0: แถมยังเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
2: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไรทำไป
4: โดนแกะออกมาก่อนเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่คือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งเลยได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติ

0: อุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกระมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
2: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทานน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
3: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายที่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
3: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะตังๆครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับโอเคน้องกาย
5: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
5: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบ่อใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริงๆ
4: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
3: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้ารักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: เวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
3: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างงี
4: ้
3: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
3: แห้ง
4: เข้าไปถึงข้างในเลย
3: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
3: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
3: แห้ง
4: แต่ข้างในแฉะ
3: อ
4: ่
3: า
4: อันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
3: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
3: เสียดุลเลย
4: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
3: ้
4: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
3: ผม
4: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
3: ่
4: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
3: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
4: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
3: ๆ
4: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
3: ๆ
4: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพง
3: ไม่แพง
4: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
3: ้
4: สำหรับในประเทศไทยเอง
3: ลิขสิทธิ
4: ์ในประเทศไทยเอง
3: ค
4: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา อยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
3: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
4: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
3: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
3: ้
4: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้อง
3: ซื
4: ้อตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
3: ต่อไปนะฮะ
4: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
3: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: ครับ
2: ก็เจาะตรงๆเลย
3: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
2: สุญญากาศ
3: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
2: ครับ
3: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
2: ใช่ครับ
3: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
2: ร
3: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
2: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
3: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
2: ครับ
3: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
2: ครับผม
3: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
2: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
3: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
2: จะส
3: ีน้ำตาล
2: สี
3: แต่ว่าอันนี้แห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
2: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
3: ยังเหมือนเดิม
2: อ
3: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
2: ครับผม
3: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
2: ้ครับ
3: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
2: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
3: ครับ
2: ซีรีส์หนึ่ง
3: ครับ
2: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
3: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
2: สมบูรณ์กว่านี
3: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี้หน้าตามันยังแบบ
2: ตอนนี้ยังเป็นชุมชน
3: ยังดูบ้านๆนิดนึง
2: บ้านๆยังแบบ
3: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
2: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
3: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
2: ดู
3: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
2: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
2: ครับ
3: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
2: ์
3: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
2: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
3: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
2: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศพอความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นด้วยว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากา
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นสี
1: แต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่นั่นเอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเวนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์ในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับครับครับ
0: ผ โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
0: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
0: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของอิสระแล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยก็เห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: ับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
3: คนลูกอมก็หอมกันนะครับมีสีสันสวยมากมีกลิ่นผลไม้เยอะแยะเลยครับ
1: แล้วถ้าเปลี่ยนข้อสงสัยมาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอยู่ดีก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำไม่ให้ฟันผุน้อยคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะแต่หนูคิดว่าต้องเป็นช็อกโกแลตแน่เลยเพราะช็อกโกแลตเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลย
1: ขนาดนั้นเลย
3: ลูกอมอ่ะน่าจะฟันผุเลยกว่าเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสีดำๆแล้วอาจจะติดมันแล้วฟันแบบ
1: เป็นแมงเปล่า
4: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
5: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
6: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมันมีข้าวสกปรก

0: มีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขา

0: ยครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มอีกนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงนี้เราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหม
1: ส
0: ีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
1: ทำอะไรอะคะ
0: อันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ยังร้อนอยู
0: ่ร้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะตัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าพี่จะตัดยังไง

0: สินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: มยิ้ม
1: กินอะไรแล้วฟันผุมากกว่ากัน
2: อยากกินเอ้ย

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรเหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
1: ต้นโกโก
3: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
4: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะ

0: ลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคนก็ลงมือหยอดได้เลยตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

คันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกลบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: มันเหมือนกับมันหวานหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
1: เดียว
0: แล้วก็อร่อยมาก
1: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah!
0: อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: ของนนก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
0: ๆอ๋อคิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
0: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
0: เย
1: ้โอเคครบ3ชั่วโมงแล้วเราไปตรวจฟันกันเลย
3: เลย
1: ไปค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้อง2คนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนดค่ะ
4: ค่ะน้องนนท์กับน้องนดนะคะ
1: โอเคจะนั่งรอนะ
2: นั่งตรงนี้นะ
1: ตรวจฟันแล้ว
4: เชิญน้องนนท์ค่ะ
1: มาไปดูสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: พาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
4: น้องนนท์เชิญนั่งเลยลูก

0: อจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
0: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
0: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: ณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างคร
2: ับ ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากๆมันก็จะมีเส้นใหญ่ที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: และทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวกเรา

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับและพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วล่ะครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองล่ะครับว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ1สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับและก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นนึงให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกิน แต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมวดที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามิน C ที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามิน C อย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามิน C พบได้ง่ายในผลไม้จำพวก

0: ฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
1: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

0: แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลย
1: มาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงทดลองกันดีกว่าครับ
0: เรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไป

0: ไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งนึงหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีเงินบนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
2: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ้
1: คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

0: ไปโอ้โอเย่ตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
1: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
2: จริงครับ
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปวิ่งเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
1: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
2: โอ้ยทำไมเหรอครับ
1: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงๆอ่ะมันหลายชั่วโมงนะครับ
2: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
1: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
2: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
2: อยู่ในกระเพาะครับ
1: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
2: ห้ามกินน้ำเย็น
1: นะครับห้ามกินของเย็นไอศกรีมอย่างงี้
2: ใช่ครับผม
1: นะฮะรวมทั้งให้จิบยาแก้ไอถามว่าที่แนะนำแบบนี้จริงหรือมั่วครับ
2: เพราะว่าเวลากินน้ำอุ่นเนี่ยครับมันจะไปช่วยแบบข้างในมันมีเสมหะใช่ไหมครับพอกินน้ำไปก็รู้สึกสบายคอครับสบาย
1: ตอบว่าจริงนะครับ
2: จริง
1: คำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับ
2: ดี
1: การกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นละลายเสมหะที่ติดค้างในคอ นะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ
2: ทำไมล่ะครับ
1: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
2: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
2: จริงครับ
1: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับจิบไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยครับ
2: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
1: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
2: แสดงว่าไอที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
1: ไม่ช่วยครับ
2: มีแต่ความอร่อยครับ
1: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่าง

0: กายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
1: จริงครับ
0: โอ้มั่นใจนะฮะ
1: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
0: ผิดครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
1: เสียใจครับ
0: ครับไม่เป็นไรนะ
1: แต่ไม่เป็นไรครับเล่นเกมได้อีกครับ
0: ครับเพราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับมาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้ส่วนหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหน สมองส่วนนี้เติบโตมาไม่ปกติเนี่ยก็จะความสามารถในการเพ่งสมาธิหรือว่าทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทุกอย่างว่าเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
1: แสดงว่าน้องเหนือเขาเล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
1: ได้รู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่หมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปเคี่ยว
0: นานไหม
1: 2-3 ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: ติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่มต้นที่40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับ

คือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บล่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะโอ้ถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มเค็มๆหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหยาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะ

0: นี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพระยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วกันบ้างตามมินนี่ไปเลยค่ะมาแผงนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
0: โอ้โหให้ดู
1: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
0: คนละร้อยโลหรือเปล่า อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
1: ปลาบึกค่ะ
0: ปลาบึก
1: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
0: ตัวใหญ่มากเยอะมาก
1: อันนี้ไอ้กดครั้ง
0: นี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่โผล่เลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอจัดมาเลย
1: จัดกันเลย
0: นี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่คือ
1: ปลาขาว
0: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอ
1: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
0: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
1: อันนี้ปลาหนัง
0: ไม่ต้องขอดเกล็ดเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงราคิดยังไง
1: อันนี้วันนี้ขาย300
0: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
1: ่อ้าว
0: นี่ตัวนี้4โลกว่า
1: โลละ300
0: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะไป
1: มีเยอะนะมีหลากหลาย
0: ใช่ไหม
1: ยาวไปเลย
0: มีหลายแพงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะอันนี้คือปลาอะไรนะ
2: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
0: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
2: มีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวที่จะมีเยอะ
0: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
2: ตามฤดูกาล
0: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
2: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
0: อันไหนจ๊ะไหนจ๊ะ
2: นั่นน่ะปลาหมู
0: อันนี้เหรอโอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
3: นาบานนหนูว่ามีเขา
0: ฮะยังไงแม่
3: มีเขาม
0: ีเขาม
2: ีเขา
4: วิวัฒน์แต่เขามันจะไม่โผล่เพราะว่ามันตายแล้ว
0: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
2: เขี้ยวเขี้ยว
0: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เหรอพ่อเน
4: า
0: ะ
4: จะนิ่มค่ะถ้าทอดน้ำปลาก็อร่อย
0: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
4: แต่ถ้าต้มยำจะ
0: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเกล็ดควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
2: เราไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
0: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
3: ไข่ปลาสวาย
0: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะสวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
5: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
0: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
5: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
0: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
5: ครับ
0: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
5: ่300โลได
0: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
5: ปลาขาว
0: โอ้ปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากากปลากากปลาโกงปลาโกงปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
6: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะเรามีปลา
0: แม่น้ำให้ด ู่ร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
6: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีอมเ
0: หลืองนี่ขอดูหน่อยนะคะ
6: ได้เลยค่ะ
0: เห็นได้เลยเน
6: า
0: ะ
6: มันจะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
0: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายๆออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆ
5: ขายไปไหนหมด
0: มันบอกเลยว่าตลาดเนี่ยต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลยร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
7: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้มีขอดูนะ
7: เจอแล้วปลาหมูใส่เกลือลูก
0: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
7: แค่นี
0: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
7: ทอดได้เลย
0: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
7: ปลาสวายใส่เกลือลูก
0: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
7: นี่ปลาทิโพใส่เกลือ
0: ปลาทิโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
7: แม่แหวน
0: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี
7: ้73
0: 73แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
7: แผงนี้เลยลูก
0: ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่า

ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ5:00 สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นนี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: วนในเอตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประพัสนันด้วยเดี๋ยวอันนี้เราสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนเหรอจ๊ะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส
0: ่อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวงี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้ะเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกแล้วแม่เนาะอุ้ยระวังหนามเกี่ยวนี
1: ่
0: เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปมันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนอะล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็เอามาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนนะเขาปลูกมา20-30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: อ่ะหนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: ลูกประมาณนี้ค่ะพุทราก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือวุ้ยกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีพฤกีกามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: มกราเนี่ยเยอะเดือนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะเอาเลยค่ะแม่เ
1: ยอะ
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: หัวหนาวาแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอการวินบอกเลยเดินออกไปที่ตัวลายหน้าลายเขาเป็นอย่างนี้กันทุกส่วนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่ตาหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะ

0: อ๋ออ
1: ืม
0: แล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรนะแม่
2: ม
0: ัน
2: ดึงลูก
0: สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม่
2: ไม
0: ่ ไม่น่าถามเนาะ
2: จริงน
0: ี่
2: หลอกป
0: ั๊บเนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงตึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้นี่อันนี้เหลืองเลยแม
3: ่กินขนาดมั่งกระได
1: เออยัง

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอ่ะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นเลย
1: ยางดู
2: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่มันจะรสหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะส่งกล่องก็ส่งกล่องรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนึงก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทราก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทเนี่ยแหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของเย็บของพุทราแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยมีเพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: หายาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ก็เก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เฉือโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำปัญหาอ
0: ย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขาค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะมีคนท่อนสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
5: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไร
6: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
6: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือว่า
6: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
6: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
6: ไอ้เต่ามันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
2: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
6: บอกว่าเต่าพยายามล่าช้า
7: ว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
2: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเ

0: จริงๆไปใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
1: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อ่ะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
2: เราบอกว่าทำแล้ว
1: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
2: ต้องอยากออกบ้าง
1: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอ่ะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
2: ไม่
1: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
2: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กันมันกลัวที่เราคิด
1: เต่า
2: ที่ผมเรียนที่บ้าน
1: โอเค
2: วิว
1: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
2: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
1: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
2: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
1: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได
2: ้หรือใช้
1: รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
2: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
1: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนเพื่อนรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
2: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
1: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บ
2: เร็วยิ่งเร็วกว่า
1: เร็วขึ้นไหม
2: เร็วขึ้น
1: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
3: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้ การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่สองเนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคมักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
4: ใช้สีก็ได้นะ
5: มีสีอยู่

ทอร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคไม่คุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยหรอไม่ยังตายยังตายยังตายยังตายยังตายยังตายยังตายยังตายยังตายดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี่เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอีกอัน
1: ว่าถ้ามันติด
2: ผมยังได้กระต่ายด
0: ้วยไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
2: ก็เคยกัน

0: โอเคค่ะมีสุกโอเคครบยังอุ้ยสวยมากเดต้า
1: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ตุผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่แจสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เด
0: ิน แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
4: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
5: ไม่มีเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
6: หนูเกือบใส่แบบ
7: โดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
8: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้
9: มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง

0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกันคุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำไมพี่ปุณถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
1: เพราะว่าแม่กดดันให้เอง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
2: า
0: ะเพราะฉะนั้น
2: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็บูม
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
3: อ
0: ัน
3: ถามเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
4: แล้วคุ้ม
0: ไทคุณ
4: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
2: จับไหมใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
5: เขาเป็น A เขาเป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
1: เขาเป็น B หนูเป็น A
0: โอเคคุณครูถามมาอีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
6: คนอยู่นี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
7: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
8: ยกมือดิถ้าทำคือใจ
0: นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
9: แต่บอกเพื่อนแล้วครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
10: เบตอบมาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
11: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
12: ส่งพรุ่งนี้ไม่ได้
13: ไปบอกครูว
14: ่
13: าป่วยอย
14: ู่ต้องพุ่งมีไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
15: ทำไง
0: ใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
16: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่

แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซนอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนบีปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่ง

ใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลังวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลังวิธีกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: หาของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่แค่โทรศัพท์ไปอ่ะแม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็ขโมย
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนะ
1: พี่ก้าวแมน
0: ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งได้หรือ
0: เปล่าเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ
1: อ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายให้เพื่อนขอจิ้มกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอา

0: มาจ่ายทีหลังวิ่งเอาเงินมาทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลย
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าง
0: ต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
1: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปูนว่าไงคะ
2: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
1: แล้วให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
3: แล้วก็บ
1: ั
3: ตรบ
1: ้
3: าน
1: ต้องใช้ท
0: ่
1: าน เป้าแมนท่านเป้าแมน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกต
4: ก็เรื่องเรา
1: ใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
5: ผมอยากได้เลขแม
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่าหนึ่งวิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
6: ส
3: ำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะสุขที่ใช้ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจุ๊บทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: ทางลัด
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
1: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลย

0: คนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่2เนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจ ก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถ pause วิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มีสิ่งงานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหา

0: คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆก็จะได้เอาคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะ1ก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่มั้ยคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทําไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แ

0: น่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตากมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิ

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็น

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้า

0: ใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความหนาของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
4: ปู่ครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
3: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับ

0: พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อ
1: ัน
0: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
0: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือหลังเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
4: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
5: เย้
4: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
6: หนูค่ะหนูค่ะ
4: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
6: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
7: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
4: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
5: เย้ yeah, yeah,
8: yeah. หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
3: ผมก็ชอบครับคุณครู
4: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
4: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
3: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
6: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
4: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
4: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
8: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
6: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
8: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
8: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
9: คำว่าดินดีมีทองน

0: ร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆ เมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
0: ใช่ครับครู
2: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
2: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่ yeah!
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
4: สนใจ
0: ไฟรู
4: ้ดูแล
2: แม่ยาย
1: ลายมือ
4: ถือปืน
0: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
4: ฝันว่าหิว
0: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินส
2: อพ่อแม่ผม
4: ลงใต้ปีก
0: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
4: ข้างฉันสองชั้น
0: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลูก
4: ปูเสือกินข้าวว
0: าววับแหวนทอง
5: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1เราจะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ18ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลัง
ดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ2ต่อ1 40ต่อ20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40ต่อ20เท่ากับ2ต่อ1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12ต่อ24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ24เท่ากับ1ต่อ2 6ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ2 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4ต่อ7ถ้ามีนักเรียนหญิง 1,435 คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น 1,435 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ1,435ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง 1,435 คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45% ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอน
จะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450 เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติยางหาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน 4,550 หารด้วย 65,000 คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน7บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อน1ถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัทได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัดได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิม

โดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ

และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3ต่อ5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ 15,000 เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ 15,000 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนรสสละคือ3คูณกับ 3,000 ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 9,000 ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ2,000บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ2,000บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 2,000 บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้อง1มีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้น

0: แน่ๆเลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Adobe Fresco เบื้องต้นนะครับผมตัว Adobe ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายๆ Photoshop Illustrator นะครับผมแต่ว่าลักษณะเด่นของมันเลยก็คือผู้กันนะครับจะมีผู้กันแบบว่าน้ำเป็นแบบลงสีน้ำที่แบบว่าเหมือนยิงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Adobe ตัวนี้ครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อมันทำมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับผมแต่ว่า PC ก็ทำได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องใช้ปากกาเนาะหรือจะเป็นนักวาดมืออาชีพก็ได้นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม Adobe Fresco ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กันแบบว่าเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคร่าวๆครับผมอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Adobe Fresco เนาะหลักๆแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคัสตอมไซส์ได้กำหนดไซส์เหมือนอย่างใน Photoshop เลยครับเหมือนใน Illustrator เลยจะเป็นแบบดิจิตอลมีแบบเลือกให้ 4K 8K หรือจะพริ้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมมันก็มีให้เลือกบอกได้เลยครับว่าเราจะทำแบบไหนผมขอเลือกเป็นแบบว่าคัสตอมไซส์แล้วกันเนาะปุ๊บนี่ครับเราก็เลือกคัสตอมได้ตรงนี้เลยว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่1900เวทคือความกว้างนะครับผม h นี่ high คือความสูงนะครับผมเราจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เหมือนตามปกติเลยครับเท่าหน้าจอเราก็คือ1080นี่โอเคอันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งผมเลือกเป็นแนวนอนเนาะอันนี้คือ background ก็คือจะให้เป็นแบบว่าโปร่งใสหรือว่าเป็นกระดาษขาวนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นกระดาษขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ create document ไปครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ Fresco นะครับผมโอเคจะประกอบไปด้วย เครื่องมือหลักๆนะครับผมก็จะเป็น Pixel Brush แล้วก็เป็น Live Bud ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวชูโรงของตัวของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้การลงสีน้ำน้ำมันดีขึ้นนะครับผมนี่คือตรงนี้คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดไซส์เลยว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ water flow ก็คืออยากให้น้ำเนี่ยอยากให้สีน้ำเนี่ยมัน flow เท่าไหร่ให้มันแบบว่าไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเลือกสีแถบนี้เลยตรง color เลยครับลงตรงล้อสีเนาะหลักๆเครื่องมือก็จะเหมือนกันเลยครับจะเหมือน Photoshop เลยนี่ลงสีปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำอย่างนี้เลยนะฮะเราสามารถลงซ้ำได้นะครับผมด้วยการนี่เหมือนกันเลือกสีใหม่ออกไม่ใช่อันนี้เลือกสีนี้เนาะแล้วเราก็เลือกสีอื่นได้เลยครับมันก็จะเหมือนแบบเราลงสีน้ำจริงๆจังๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมเลือกสีส้มมันก็จะผสมอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะโฟลว์ไปด้วยกันเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราอยากได้หลายๆสีเราทำไงเราก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็โฟลว์กันมันก็จะเป็นเหมือนสีน้ำเลยเห็นไหมครับมันคือสีน้ำเลยครับผมทั้งสีก็ลงได้เหมือนกันครับเหมือนใน Photoshop เลยปุ๊บเห็นป่ะมันก็ลงได้เหมือนกันเลยครับกด Ctrl Z เพื่อย้อนกลับนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักๆแล้วจะคล้ายๆกับ Photoshop นะครับการทำงานจะคล้ายๆ Photoshop เลยแต่จุดเด่นอยู่ที่ปากกาครับผมปากกาหมึกน้ำอันนี้แหละครับคือจุดเด่นของตัวโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับนี่คือมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นเลยกันนะครับผมเหมือนกันเลยครับเลเยอร์แอดเหมือนกันเลยครับเหมือนใน Photoshop เลยเวลาเราจะ export นะครับผมตัวโปรแกรมนี้เราสามารถ export ตรงมุมขวานะครับผมที่เป็นคำว่าแชร์ตรงใกล้ๆรูปฟันเฟืองนะครับผมซ้ายมือปุ๊บกดแชร์ public publish and export นะครับผมหรือจะเป็น quick export ก็ได้นะครับผมแต่ขอนี้เลือกเป็นแบบว่าข้างบนแล้วกันเนาะปุ๊บเราสามารถเลือกเป็นแบบว่า export as จะเป็น png หรือเป็น jpg หรือเป็นไฟล์ psd หรือเป็น pdf ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นอันนี้แหละครับผมที่เป็นการ export ว่าเราวาดรูปไปเนี่ยมันก็จะทำการบันทึกทั้งหมดเลยว่าเราวาดรูปอะไรไปการกระทำที่เราวาดไปเนี่ยครับมันจะบันทึกแล้วก็ตัดเป็นเสี้ยววิเอาไว้ลงใน Story IG หรือลงในช่วง Story ของ Facebook IG หรือจะเอาไปโพส
ใน Twitter ก็ได้เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหมฮะโอเคหลักๆแล้วโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้อะไรบ้างก็กดดับเบิลคลิกปุ๊บเห็นป่ะครับมันก็จะเลือกขนาดไรฟิกอยากได้เส้นอะไรเบสิกก็คืออยากได้เส้นประมาณไหนอะไรยังไงครับนี่คือเบสิกส่วนชาร์โคก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมหน่อยแต่เป็นแบบว่าเป็นหมึกที่แบบเหลี่ยมๆหน่อยครับผมดูอะไรดูเป็นพิกเซลหน่อยดูเป็นดินสอหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเซลปกติเลยเห็นไหมฮะเราสามารถปรับได้โดยการดับเบิลคลิกเหมือนกันครับผมปุ๊บมันก็จะมีปรับให้เลยว่า favorite แท็บนี้ก็คือเป็นในกรณีที่เรากดดาวไว้ครับว่าเราเลือกอันนี้ไปเราสามารถ manage pixel บัตรได้ด้วยนะครับผมโดยการกดจุด3จุดนี้ manage แล้วก็ pixel บัตรเราเลือกได้เลยครับผมแล้วว่าเราจะโชว์วันไหนไม่โชว์วันไหนปิดได้เลยครับผมหรือจะ hide all ทั้งหมดก็ได้หรือจะโชว์ all ทั้งหมดแล้วเราก็เลือกปิดได้เลยว่าเราจะไม่ให้อันเนี้ยมันโชว์วันไหนแล้วเราก็เลือกทางขวาได้เลยครับว่าเลือกหมวดได้เลยว่าเราอยากเปิดอันนี้แค่บางอันเราอยากเปิดในหมวดของชาร์โคเนี่ยบางอันเราก็ปิดเราก็เลือกปิดอันใดอันหนึ่งไปหรือปิดทั้งหมดก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือเราจะเลือกเปิดอันใดอันหนึ่งหรือเลือกเปิดทั้งหมดก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับวาดรูปจริงๆครับผมวาดรูปแบบวาดรูปจริงๆเลยเนาะนี่ก็เครื่องมือลบอย่างเหมือนกันเลยครับส่วนเวลาเราจะขยับรูปหรือจะขยับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ครับก็ซูมเข้าซูมออกก็คือ looking score mouse เหมือนกันเลยโอเคเราก็มาในส่วนของเครื่องมือที่เป็น move and transform ครับถ้าเกิดเราอยากจะขยับรูปหรืออะไรยังไงครับใช้กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นการขยับรูปนี้ซ้ายขวาปุ๊บปุ๊บหรือเราจะใช้เมาส์คลิกลากอีกก็ได้นะครับผมซูมเข้าซูมออกก็คือ score looking mouse เลยปุ๊บหรือจะคลิกที่เปอร์เซ็นต์ข้างบนก็ได้ครับแล้วก็เลือกว่าเราจะซูมเท่าไหร่50ปุ๊บ100ปุ๊บเห็นไหมครับ75ปุ๊บโอเคมันก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลากให้มันตรงหรือเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับปุ๊บด้วยการกดตรงนี้มุมกดขยายเห็นนะครับมันง่ายครับเราสามารถเอานี้ออกได้ด้วยนะฮะมากลางที่ขีด2ขีดนี้นะครับผมขีด2ขีดนี้ปุ๊บกดค้างและลากซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ขวานะครับแล้วเราก็กางกระดาษปกติทั่วไปเนาะแต่แล้วก็กดดัน Keeping Mark at Work Continue ไปแค่นี้แหละครับผมเป็นการวาดแบบเบื้องต้นเป็นการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่น่าลองมาใช้ดูครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าลองใช้ครับผมแต่ถ้าจะให้วาดจริงๆจังๆเลยต้องไปใช้ในแท็บเล็ตครับผมแล้วตัวโปรแกรมเนี้ยมันทำมาเพื่อแพทขออภัยครับทำมาเพื่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวเด่นเลยก็คือปากกาน้ำครับผมที่ทุกคนให้การันตีว่ามันสมจริงมากมันเหมือนเราลงสีน้ำจริงๆปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับสีน้ำมันเหมือนผสมจริงๆเลยลงจริงๆเลยอ่ะเหมือนน้ำแบบจริงๆเลยอันนี้ผมชอบมากโดยส่วนตัวแล้วถ้าผมมี iPad ผมก็จะทำการวาดรูปโดยใช้แอปนี้แหละครับผมเห็นไหมครับมันสมจริงมากเลยครับมันสวยมากเนาะโอเคการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นหรือการแนะนำแอปนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปจัดกันได้ครับผมใน iPad ก็จะเขียนไว้เลย Adobe Fresco ใน PC ก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บหลักเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บหลักให้ดูนะโอเค Adobe อันนี้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ตัว Adobe เลยนะครับผมตัว adobe.com เลยโอเคครับผมก็ฝากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม Adobe Fresco สำหรับใครที่ชอบวาดรูปชอบงานศิลป์ชอบการลงสีน้ำอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปตัวนี้แหละครับผมดีมากผมหวังว่า
แอปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปรับแต่ง Windows 10นะครับให้ทำงานด้วยไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือเล่นเกมนะครับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ DPC นะครับคลิกขวา

จากนั้นนะครับก็กดไปที่ Advanced System Setting นะครับในส่วนของ Performance นะครับให้กด Setting นะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คือมากดCustom ก็ได้ครับหรือกดแล้วก็มากดอันที่3นะครับ Adjust for Bass Performance นะครับแล้วก็ติดตามผมโชว์จำเนียวโชว์วินโดว์คอนเทนต์แล้วก็สมูทออฟบอลนะครับแล้วกดแอปพลายแล้วกดโอเคนะครับความเป็นการลดเอฟเฟกต์การใช้งานของวินโดว์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินแรมมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปรับ power pan นะครับไปที่ช่องเสิร์ฟนะครับ

I needed something, someone to trust in, yeah. I needed something to get me through this life. Never saw you coming, and now we're just running, yeah. You make me feel nothing. ปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้กดรูปต่อสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ High Performance นะครับNever really thought I would make it. Found someone new, I don't think I'll ever replace. And I'm empty in my heart, so you can just take it. I'm living my best life. And I feel so alive. I feel by my side. We can. บางตัวอาจจะกินทรัพยากรภายในเครื่องเยอะเกินไปนะครับก็เลยจะต้องปิดนะครับปิดแปลว่าเซอร์วิสนะครับ

Driving through rain, running through sun and looking at planes. ให้หาคำว่า Sip Main นะครับนี่นะครับคลิกขวาจริงๆมันจะเป็นสต็อปก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วกดเป็น Visible นะครับแล้วกด Apply

แล้วก็กดสต็อปเสร็จแล้วกด property คลิกขวา property อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ visible เหมือนเดิมครับแล้วก็กด apply แล้วก็กด ok นะครับแล้วก็มาที่ window update นะครับก็ปิดไปด้วยนะครับคลิกขวา stop แล้วก็คลิกขวา property นะครับแล้วก็ visible นะครับเลือก3ตัวนะครับเลือกที่ที่จะต้องปิดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับปิดออปชันบางตัวของ Windows 10นะครับที่มันไม่จำเป็นนะครับก็คลิกขวาที่ Start นะครับแล้วก็เลือก Setting นะครับตัวแรกที่เราจะปิดนะครับ Notification นะครับก็คือไปที่ System นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันที่3แล้วก็ปิดกดปิดไปเลยนะครับออฟตัวนี้ตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปรับเป็นออฟนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น transfer lens effect นะครับกลับไปที่หน้า home นะครับแล้วก็เลือกที่ personalization นะครับแล้วก็เลือกที่ color นะครับ transfer lens effect นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ให้ปิดไปนะครับเป็นการประหยัดให้กินแรมน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นXbox Bar นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปิดไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับbackground ครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องแล้วก็เลือกไปที่ background app นะครับแล้วก็อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ก็คือให้ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นการลบไฟล์ขยะไฟล์เค็มนะครับต่อไปนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่ารันนะครับหรือกดปุ่ม Windows R ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า temp นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter ไปเลยครับอันนี้จะเป็นไฟล์ขยะที่เราจะต้องลบนะครับก็คือกด Ctrl A เพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กด Shift แล้วก็กด Delete นะครับเพื่อเป็นการลบถาวรจะเห็นว่าไฟล์บางตัวไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันกำลังถูกเรียกใช้งานอยู่นะครับก็กดคลิกไปเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ครับจากนั้นนะครับก็กด Windows แล้วก็ R อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จากเทมธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เทมก็คือใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้ง2ค่าแล้วก็กด Enter ครับถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Ctrl A Shift Delete แล้วก็กด Enter ไปเลยครับรอสักครู่นะครับDriving through rain, running through sun and looking at planes
cruising through towns moving all around but you stay the same ตอนนี้ครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือในถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับรีไซเคิล

พิมพ์ ms config นะครับแล้วก็กด n โอเคไปเลยนะครับหรือ enter ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเลือกที่ boot นะครับแล้วกด advanced option นะครับตอนแรกๆของเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็ปรับเลือกเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเลือกคอที่สูงที่สุดบางคนนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่เลข1หรือเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะติ๊กไว้แล้วเลือกคอแค่1หรือไม่ก็2หรือก็คือ CPU จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้เครื่องช้านะครับก็เลยติ๊กแล้วก็เลือกตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้ขึ้นว่า restart now กับหยกค่อย restart นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ restart ก็คือ restart ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ทำตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปปิดเมาส์ enhance นะครับก็ไปที่ช่องไม่ขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าเมาส์ไปที่เมาส์ setting นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแล้วก็เลือก additional mouse option แล้วก็ไปที่Pointer Option นะครับตอนแรกบางคนอาจจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกเพราะมันจะทำให้เมาส์เราหน่วงนะครับความเร็วของเมาส์เราเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับมันจะหน่วงๆก็ให้ติ๊กออกนะครับให้สังเกตเมาส์ดูนะว่าลื่นขึ้นไหมจากนั้นกด Apply แล้วก็โอเค

ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดโปรแกรมที่ Startup นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับแล้วก็กดไปที่ Startup นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดเครื่องหรือบูตเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราไม่ต้องการโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการปิดไปเลยนะครับก็คือคลิกขวาสมมติว่าอันนี้นะครับเป็น enable อยู่คลิกขวาแล้วก็เป็น disable เท่านี้นะครับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือปิดไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับแต่ง Windows 10ให้เร็วขึ้นให้ลื่นขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับ

Python หลายๆคนอาจจะเกิดความคิดที่จะตั้งคำถามว่าคำว่า Python เนี้ย Python คืออะไรแล้วมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำเอาข้อดีของหลายๆภาษามารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีไวยากรณ์ที่ช่วยสอนเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่นๆมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิกจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้มีไดนามิกมาตรฐานมากมายและใช้อินเตอร์พรีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงาน

0: บนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งบนระบบ Windows, Mac, Linux นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรม Open Source ที่นำมาใช้งานได้ฟรีเหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นการสร้างเกมเฟรมเวิร์คพัฒนาเว็บโปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งานงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมซอฟต์แวร์ภาษา Pythonได้ถูกคิดค้นในช่วงปลายปีค.ศ. 1989และผู้พัฒนาคือกีโดฟานลอสซัมเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1991จนถึงเดือนมกราในปีค.ศ. 1994จนกระทั่งได้ปล่อยตัวเต็มของ Python ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Python เวอร์ชันล่าสุดในปัจจุบัน
1: ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Python มีอะไรบ้าง 1.BitTorrent เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งมีคนปล่อยข้อมูลในการดาวน์โหลดมากก็ยิ่งทำให้โหลดข้อมูลไวยิ่งขึ้น 2.Chandler เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3.Gnomeมีหน้าที่ช่วยในการสร้างชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายและยังทำหน้าที่จัดการกับไฟล์และระบบหน้าต่าง 4.Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติจุดเด่นของโปรแกรม 5.Mailman โปรแกรมจัดการจดหมายกลุ่ม 6.MoiMoi โปรแกรมวิกิที่ไม่ต้องใช้ Database มาเป็นตัวจัดการเก็บทุกอย่างไว้ในรูปแบบของ Text Fileซึ่งทำให้การดูแลรักษาระบบมีความเรียบง่ายและจุดเด่นของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของสมาชิกได้เช่นดูอ่านเขียนและลบ 7.ported ส่วนจัดการแพ็กเกจของ Gentoo Linux 8.soap application server 9.turbojaw กรอบงานขนาดใหญ่สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Python 1 0.django เป็น framework ที่ช่วยสร้างเว็บ applicationเหตุผลสำคัญ5ข้อที่ทำให้ Python เป็นภาษายอดนิยม 1. เรียนรู้ได้ง่ายคุณสมบัติที่โดดเด่นข้อแรกของ Python คือเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเขียนได้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษธรรมดาตัดเอาซิมโบลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปและใช้ย่อหน้า indentation เหมือนภาษาอังกฤษในการแบ่งแยกโปรแกรมออกเป็นส่วนๆนอกจากนี้การเขียนโปรแกรมPython สามารถเขียนเป็นแบบ Dynamically Typed ได้แต่ในภายหลังถ้าอยากเขียนแบบ Statically Typed ก็สามารถทำได้ใน Python ซึ่งหมายถึงสามารถลดไปอีกขั้นตอนหรืออีกเรื่องซึ่งยังไม่จำเป็นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยความง่ายในการเรียนรู้นี้ทำให้ Python มักเป็นภาษาแรกๆที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ลอจิกของการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาจดจำรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น 2. ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกถึงแม้จะเรียนรู้ง่ายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ของ Python คือเป็น Industrial Grade คือสามารถใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกตัวบริการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลายบริการที่เขียนด้วยภาษาPython เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้นการที่ Python สามารถใช้งานได้ในสเกลขนาดใหญ่ระดับนี้ส่วนหนึ่งมาจากรันไทม์ของ Python ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แปลภาษา Python ไปเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีความ solid ความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้รันไทม์ของภาษายอดนิยมภาษาอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพราะ Python เป็นภาษา Open Source ซึ่งใครก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงผู้พัฒนา Python ก็ทำให้ใช้ฟรีเช่นกันไม่ใช่ภาษาที่เป็น Commercial ที่มีโมเดลการคิดเงินการใช้ Runtime ในรูปแบบหนึ่ง 3. มี Library ที่หลากหลายมากตามที่ได้เปรียบเทียบ Vocabulary ของภาษาคนกับ Library ของภาษาคอมในข้างต้น Python นับเป็นภาษาหนึ่งที่มี Library ให้ใช้งานได้หลากหลายมากมายอลังการอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นภาษาที่เป็น open source ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเขียนภาษา Python จะสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนี้ไปทำงานซอฟต์แวร์ในแขนงต่างๆโดยการเรียนรู้ library เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างความสามารถในด้านต่างๆของ Python เช่น system admin Python ถือเป็นทางเลือกหรืออาจจะว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของภาษาตระกูล scripting language อื่นๆเช่น bash script หรือภาษา Perl นั่นหมายถึง

0: ถ้าจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของซิสเต็มโดยเฉพาะ Linux การเขียนภาษา Python ได้ทำให้ซิสเต็มแอดมินคนนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในขณะนี้มีภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็น PHP Ruby Java Grail และอื่นๆโดยในแต่ละภาษาก็จะมีเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์กที่นักพัฒนาเลือกใช้เพื่อทุ่นแรงในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บแอปพลิเคชันซึ่งในสาขานี้ Python ก็มีเฟรมเวิร์กที่แข็งแกร่งหลายตัวเช่นตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็น Django ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์กที่สามารถทุ่มเวลาการพัฒนาได้อย่างมากมายมหาศาลคนที่ใช้ Python Django เขียนอาจจะสามารถเขียนได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าต้นทุนต่ำกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสำหรับการเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคต Data Analytics และ Machine Learning ด้วยความที่ Python ถูกประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ Python มีไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากมายซึ่งรวมถึงสถิติอัลกอริทึม Machine Learning Artificial Intelligence ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Data Science แล้วน่าจะมีคู่ท้าชิงในแง่ของภาษาคอมพิวเตอร์เด่นอยู่2ภาษานั่นคือภาษา Python และภาษา R นั่นหมายถึงการเป็น Pythonก็เท่ากับได้อานิสงส์ในแง่ของความสามารถในด้าน Data Science เข้าไปด้วยโดยปริยายเมื่อได้เรียนรู้เพิ่มเติม 4. สามารถเขียนได้หลาย paradigm ในโลกของซอฟต์แวร์มี paradigm ที่ใช้ในการเขียนที่หลากหลายมากเช่น procedural object oriented functional imperative reactive และอื่นๆอาจจะเปรียบได้กับร้อยแก้วโครงสี่สุภาพกลอน8และอื่นๆในภาษาไทย5. มีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งและมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่มาของ4เหตุผลข้างต้นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ต้องกล่าวว่าการออกแบบภาษา Python ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความที่เขียนได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงและเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ Python ดึงดูดเอาคนเก่งจากทุกสาขาเข้ามาใช้และร่วมกันต่อยอดพัฒนาไลบรารีต่างเติมแต่งฟีเจอร์ที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆทำให้ภาษามีประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาช่วยกัน contribute ให้กับภาษา Python เข้าไปอีกวงจรบวก virtuous cycle นี่เองที่ทำให้ Python มีแต่จะดีวันดีคืนและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่น่าจับตามองน่าเอามาใช้ถ้าคุณยังไม่เคยนำมาใช้ก็น่าหาโอกาสนำมาใช้ในซอฟต์แวร์โปรเจกต์อันถัดไปที่ผู้อ่านกำลังจะทำ
1: จะสาธิตวิธีการเขียน Python ง่ายๆนะอย่างแรก name เท่ากับ input แล้วก็แสดงข้อความว่า what is your name เพื่อที่จะให้ user นะครับได้พิมพ์ชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บค่าแล้วก็ print ออกมานะครับแล้วก็เอา name ออกมาแสดงโดยมีคำว่า hi นำหน้า name และบรรทัดต่อไปก็จะมีคำว่า welcome to python และเมื่อเรารันโปรแกรมออกมาโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า What is your name และรอให้เราใส่ชื่อพอเราใส่ชื่อก็แสดงคำว่า Hi ที่เราได้ตั้งไว้พร้อมกับชื่อเราและก็ Welcome to Python ที่เราได้ตั้งไว้ครับจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคำนวณเลขเบื้องต้นโด

การบวกเลขลบเลขภาษาไพทอนด้วยนะครับผมส่วนวิธีการลงไพทอนนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าหาไปนะฮะคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดไปที่อันแรกเลยครับ welcometopython.org ไปที่ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บทำการดับเบิลคลิกครับผมเพื่อติดตั้งนะฮะถ้าใครขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะมันหมายถึงว่าเครื่องเราอ่ะมีภาษา Python อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดลงได้ปกติเลยครับผมเน็กๆได้เลยในที่นี้ผมมีแล้วนะครับผมขอแคนเซิลไปเนาะcancel yes กดปิดปิดโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Python เสร็จแล้วเครื่องเรามี Python หรือยังไปที่ปุ่ม start window ครับในที่นี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11เนาะทำตามใครก็ตามที่เป็น Windows 11ก็ทำตามได้เลยช่องเสิร์ชค้นหาพิมพ์คำว่า terminal เนี่ยครับอันนี้เลยปึ๊บเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์คำว่า Python แล้วกด Enter 1ทีครับถ้าใครขึ้นมาเป็น Python และเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นั่นหมายความว่าเครื่องคุณได้ทำการลงแล้วนะครับกดย้อนกลับกด Ctrl ค้าง Z แล้วกด Enter 1ทีนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับปึ๊บวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือ phthon python spec bar ลบลบ version ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด enter 1ทีมันก็จะเป็นทำการเช็คเหมือนกันครับผมว่าเนี่ยเรามีภาษา python version นี้แล้วโอเคกดปิดไปเปิด vs code ครับหรือ visual studio code นะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์คำว่า VS Code มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการเลยนะครับผมเราเลือกเป็น64บิตเป็น user นะครับผมแล้วเราก็กดโหลดไปได้เลยแล้วก็ทำการลงตามปกติเลยครับผมโอเคปิดไปเนาะโอเคเปิด VS Code ขึ้นมาครับเจอหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือหน้าเริ่มต้นของตัวโปรแกรม VS Code หรือ Visual Studio Code นะฮะให้เราทำการ Open Folder ก่อนเลยนะครับเหมือนเราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมว่าเราอยากใช้โฟลเดอร์ไหนในที่นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างเป็น HTML test เราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ได้ไหนก็ได้นะครับผมไว้ใน desktop ไว้ในดาวน์โหลดไว้ในไหนได้หมดเลยครับแค่เราเปิดหาแล้วเราเลือกโฟลเดอร์ไว้กดปุ๊บเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ของเราเห็นไหมครับ HTML test หรือชื่อตามที่เราสร้างที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้เลยแล้วกดรูปบวก new file กดไปตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อ test นะครับผม .py py คือนามสกุล python นะครับผม enter 1ที่ปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าตาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์โค้ดเนาะหรือการเขียนโค้ดส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของ output หรือผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะนี่เลย output แท็บล่างนี่เลยโอเคเราจะลองเทสเขียนภาษาเบื้องต้นแล้วกันเนาะบวกเลขเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับผมของภาษา Python โอเคเรามาเริ่มบวกเลขโดยการใช้ภาษา Python กันเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยครับผม กำหนดตัวแปร A ลืมเปลี่ยนภาษาแล้วครับผมกำหนดตัวแปร A สเปกบาร์เท่ากั

รับจำนวนนี้ให้เป็น int นะครับตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเนาะ int คือจำนวนเต็มวงเล็บจะตั้งเป็น600แล้วกันเนาะ enter 1ที่สร้างตัวแปร b มาครับผมเท่ากับเว้นวรรค1ที่ int จำนวนเต็มวงเล็บ500แล้วกันเนาะปุ๊บจะไปขออภัยครับผม enter 1ที่ปุ๊บทีนี้เรามีตัวแปร2ตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปร A นั้นเก็บค่าไว้ที่600เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ตัวแปร B เก็บค่าไว้ที่500เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเราอยากให้2เลขนี้มาบวกกันหรือมาคูณกันหรือมาลบกันนะครับผมทำยังไงกำหนดตัวแปร C เว้นวรรคทีเท่ากับให้ A บวกกับ B หรือเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ครับอาจจะเป็นคูณลบหารแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมในที่ผมขอเป็นบวกแล้วกันอย่างนี้นะครับผม enter 1ที่ปุ๊บโอเคเราก็ได้ค่า a กับ b บวกกันนะครับผมแล้วมาเก็บในตัวแปร c แล้วเราจะเอาค่านี้ออกมาแสดงยังไงให้ทำการพิมพ์คำว่า print ครับผมวงเล็บตามด้วยเครื่องหมาย single quote single quote นี่คือจะนับเป็นสตริงนะครับผมสตริงหรือข้อความนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเอาตัวเลขมาโชว์หรืออะไรนะครับผมเป็นการโชว์เขียนข้อความปกติเนาะก็คือ value ผมกำหนดให้ value มีค่าเท่ากับ underscore ขออภัยครับผม space bar 1ทีเท่ากับ space bar 1ทีเครื่องหมายลูกน้ำนอกซิงเกิลโคดนะครับผมปุ๊บสเปคมาหนึ่งทีแล้วก็นำตัวแปร4มาครับปุ๊บแค่นี้แหละครับผมก็ทำการเรียกค่าออกมาได้แล้วนะครับผม Ctrl S เซฟเป็น1ทีครับผมปุ๊บแล้วไปที่มุมขวาแถบด้านบนนะครับผมรูปอักษรนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า Run Code กด Run ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ค่ามาแล้วไวลูเท่ากับ600บวก500ก็เท่ากับ 1,100 เก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเอานำ C มาโชว์นะฮะหรือจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก็ได้ครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ Ctrl S Save รันไป1ทีเป็น 30,000 เห็นไหมครับก็เหมือนเป็นการเอาเปลี่ยนเครื่องหมายมาคูณกันนะฮะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นหารดูปุ๊บ Ctrl S 1ทีกดลั่น 1.2 เห็นไหมครับมันก็หารออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับผมโอเคนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมบวกเล็บขอไปครับบวกลบเบื้องต้นนะครับผมคูณหารเบื้องต้นนะฮะต่อมาเราจะทำในการของวนลูปแล้วกันเนาะหรือการทำซ้ำโอเคทำการลบครับทนเซฟ1ทีเสร็จปุ๊บใช้คำสั่งfor i คือตัวแปรนะครับผม in คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นคำว่าเราจะทำซ้ำในระยะเท่าไหร่ระยะก็คือ range ตามด้วยวงเล็บกำหนดให้ i เนี่ยวนลูปอันเนี้ยกี่ครั้งเรากำหนดไปเลยครับ10ปุ๊บ enterprint เดี๋ยวก่อนนะครับสเปคปานหนึ่งทีก่อน print print วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย i นะครับหรือจะ print ข้อความด้วยก็ได้นะครับผม print ข้อความแล้ว print เป็น i ต่อหลังก็ได้ปุ๊บเป็น single quote 1ทีตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับผมดอกจันตามด้วยลูกน้ำแล้วก็ไอนะฮะแล้วก็คอนโทรลเซฟไปครับกดรันมันบอกว่าเครื่องหมายไม่ตรงอ๋อโอเคน่าจะไม่ได้มันบอกว่าเครื่องหมายมีปัญหา

อ๋อผมลืมใส่เครื่องหมายนี่ครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราก็กลับไปซิงเกิลโคดต่อเป็นข้อความเป็นดอกจันก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเซฟ1ทีกดรันเห็นไหมครับมันก็จะรันเป็นดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7

หน่งเหมือนกันนะครับผม0นับเป็น1 1นับเป็น2 2นับเป็นตำแหน่งที่3 3นับเป็นตำแหน่งที่4มันจะนับไปอย่างนี้นะครับมันนับ0ด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่คือการfor ง่ายๆหรือการทำซ้ำง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นหวังว่าการสอนเบื้องต้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโอเราทำไม่ได้ทุกทีแล้วกระเป๋าของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโอเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: เธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าแชท GPT คืออะไร แชท GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 แชท GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการ

0: มีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ต่อจากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูล

0: ธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พลอยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,104 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดูกหางดำ 11,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 25,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร30ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้6,163 ต้นทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ดกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เหลืองนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUMLC และ KUMLP

0: 8ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อไร่สวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
1: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้นี้นานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไทรงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไทรงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

เสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตสัตว์ทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตสัตว์ทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จบนอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเครื่องนมัสการทนพิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการ
การบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบ

และสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดสังมัทธยาสุขาวดีพยุหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตสัตว์และทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศลจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมประสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อจิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คุณระบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูระบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรณ์ครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
จากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูเท

ฮิตจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineering และ Mathematics เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: อุ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

ิ่งที่นักการศึกษาทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะรู้สาเหตุนะคะของการเกิดการใช้นวัตกรรมว่าทำไมตอนนี้เด็กไทยถึงใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรบ้างซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราได้ส่วนที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้มากที่สุดแล้วเราจะเอาเรื่องนั้นนะคะไปแก้ปัญหาความสำคัญของการวิเคราะห์ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นการวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีได้อ่ะค่ะเราต้องทำการวิเคราะห์อย่างเช่นตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบว่านวัตกรรมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยดีด้วยฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วคิดว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนี่ยเอาการวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเอาเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หมดค่ะการวิเคราะห์นะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการสอนฉะนั้นเนี่ยพอมีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสียหลายๆอย่างนะคะซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีทั้งตัวเราเองนะคะหมายถึงตัวบุคคลหรืออาจจะหมายถึงตัวระดับห้องเรียนห้องเรียนอาจจะยังไม่โอเคหรืออาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือแม้แต่กระทั่งสถานศึกษาหรือว่าตัวผู้บริหารต่างๆอาจจะไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้เราเนี่ยเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์เป็นรายประเด็นหรือว่ารายข้อต่างๆนะคะ

อย่าง Flip Classroom อะค่ะหรือเราจะเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะคะเป็นแนวคิดของวิธีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงนะคะของที่อเมริกาแล้วก็ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคนไทยเราอะค่ะพอบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมหรือว่าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แบบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีเหมือนที่ต่างประเทศก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะพออะไรก็ตามเนี่ยที่เอามาใช้อะค่ะด้วยบริบทไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์หรือว่าไทยสไตล์อะค่ะย่อมมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเนื่องด้วยเนเจอร์อะค่ะเด็กไทยเนี่ยเรา

เราจะมีวิธีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแต่ต่างประเทศเนี่ย Flip Classroom เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือโรงเรียนนะคะทำการบ้านนะคะใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็รูปแบบก็เลยแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้กับเด็กไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็เลยทำให้วิธีการหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะคือบางคนเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมอะค่ะนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกว่านวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ไฮเทคหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าสมาร์ทโฟนซะมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่านักศึกษานะคะจะประดิษฐ์จากการทำมือหรือว่าวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่กระทั่งของที่เราพบเห็นตามทั่วไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสื่อที่ทำมือนะคะโดยสื่ออันนี้ค่ะสำหรับในวิชานวัตกรรมนะคะคือเทอมนี้ค่ะครูจะสอนเป็นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของเด็กเอกวิทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษก็ได้หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเขาต้องไปเป็นครูประถมฉะนั้นเขาก็เลือกทำออกมาเป็นลักษณะของสื่อกระดาษที่มีสีสันสดใสนะคะโดยลักษณะของชิ้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำว่าวงจรผีเสื้อเวลาเราเห็นจากหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพถูกไหมคะแต่พอทำมาเป็นลักษณะสื่อแบบเนี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่ออันนี้มันน่าสนใจนะเห็นไหมคะอันนี้สามารถหมุนได้เราก็จะเห็นวงจรผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้แล้วไปเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสอนเด็กกลุ่มไหนถ้ากรณีเป็นเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมสื่อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นเด็กประถมค่ะสื่อประเภทสื่อกระดาษหรือว่าสื่อที่จับต้องได้แบบนี้ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะทำให้น่าสนใจมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะความรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหานั้นมากขึ้นค่ะ

สำหรับครั้งนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของการนำนวัตกรรมมาใช้อ่ะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะคะตัวผู้สอนหรือว่าตัวผู้เรียนเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะคะคือตัวบุคคลหรือว่าตัวผู้สอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะจากตัวครูผู้สอนเองนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างอันแรกเลยก็ในเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ ICT คือโดยปกติอะค่ะครูที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยครูมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะหรือว่าอันที่สองในเรื่องของอายุค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอายุยังน้อยอยู่อายุกลางๆหรือว่าอายุใกล้เกษียณฉะนั้นเนี่ยปัญหาสิ่งนึงก็คือคุณครูที่อายุมากเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนวัตกรรมค่ะซึ่งคุณครูกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสอนดีอยู่แล้วนี่วิธีการแบบฉันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนี่ทำไมฉันจะต้องมีการเอานวัตกรรมพวกนี้มาใช้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคือครูอะค่ะตัวครูผู้สอนเองอะค่ะบางครั้งคุณครูเนี่ยไม่มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียที่จะมาพัฒนาตัวนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่เมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงตัวคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเองเนี่ยตัวผู้สอนเนี่ยจะมีปัญหานะคะซึ่งนักการศึกษาเนี่ยเอเวอเรสต์นะคะเขาก็แบ่งนะคะแบ่งกลุ่มคุณครูพวกนี้ค่ะเป็นอยู่5ประเภทนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าอินโนเวเตอร์หรือว่านวัตกรค่ะโดยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็เป็นประเภทที่มีความคิดใหม่ๆมีความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ก็คือจะสร้างทันทีนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่ม EA นะคะหรือว่า Early Adopter นะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความคิดคือเป็นคนที่ยอมรับนวัตกรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่เท่ากับกลุ่มแรกโดยกลุ่มนี้ค่ะคือก่อนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีคนใช้ก่อนจนเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะสำหรับกลุ่ม Early Majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเน้นที่อยากจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยครูกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่เขาจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาก่อนเขาจะรอก่อนว่านวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้ในสังคมหรือใช้ในห้องเรียนเนี่ยแล้วมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นสมมตินะคะห้องเรียนหนึ่งเนี่ยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยหรือว่านำเทคโนโลยี AR มาใช้ปรากฏว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนแล้วตั้งใจเรียนขึ้นเด็กๆสนุกขึ้นพอคุณครูห้อง B เนี่ยเขาเห็นว่าห้อง A เนี่ยใช้แล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วโอเคเขาถึงจะมีการใช้ตามกลุ่มครูประเภทเนี่ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มLate Majority นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นนะคะโดยคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเห็นทั่วไปในโรงเรียนนะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าพอเวลามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมีการใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะในห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะรอให้กลุ่มอื่นนะคะใช้แล้วก็มีการเขาก็จะดูเอฟเฟกต์ว่าเอ้ย1เทอมนี้เนี่ยโรงเรียนใช้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช้แล้วได้ผลยังไงคือเขาจะรอจนมีความรู้สึกว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะใช้แล้วไม่มีผลเสียใดๆเขาถึงจะมีการยอมรับแล้วก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มแลกกาดหรือว่ากลุ่มคล่ำครึนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีอยู่ทุกที่ในโรงเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรมเลยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ย
เขาไม่จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยหรือว่าตัวมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเขาจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะริเริ่มหรือการที่จะใช้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆซึ่งกลุ่มลักษณะนี้ค่ะก็มักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยตามโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคุณครูรุ่นเก่าๆซึ่งเขาจะใช้นวัตกรรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อพอ

หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนสั่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปเรียนคอมนะคุณจะต้องส่งเกรดผ่านระบบเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

ย่างตัวอย่างที่ครูจะยกในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทางสาขาค่ะได้มีการไปบริการวิชาการโดยอบรมให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งคุณครูอะค่ะเวลาเราไปอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งคุณครูที่อยู่ใน5ประเภทเนี่ยค่ะทั้งพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เด็กๆก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเป็นกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัว

0: อย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผ้ามาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L A N T I N G P L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่ๆ
1: ว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดโผนนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญ จะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดโผนกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราของไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
0: เอาละครับการทดลองแบบผัดโผนครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ง่ายมากเลยถ
1: ้
2: าเหร
1: ีย
2: ญง่าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะ

0: จารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
1: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
0: เอาแล้วนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกห่างโอเคนะลูกห่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกห่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
2: ไม่อยู
0: ่ยังไงเอ่ย
2: นี่ครับนี่ครับ
0: นั่นมันกาบัวครับ
1: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
0: ไหนลองตั้งสิ
2: มันแหลม
0: เออมันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อย
1: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
0: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกห่างเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
3: มันหมุนได
0: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วสิ่งนึงที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
2: คืออะไรหรอคะ
0: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู่แล้วผลของไอ้เจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
2: จ
0: ักรยานนั่นเอง
1: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
2: ่เปเปอร์มินพาร
0: ์คเปเปอร์มินไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่ไหนเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
2: นี่ค
0: ่
2: ะ
0: ไหนผาดโผน
2: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหโผนมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
1: ลีลาผาดโผนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผนแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: ขาอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลย
1: ชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
2: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
4: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
4: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยล้มไหมคะ
4: เคยครับ
2: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
3: อยากค
2: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
4: ครับ
2: เชิญเลยครับ
5: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะขณะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะ
6: ชอบท่ากระโดด

0: ูเด็กๆดูสนใจกันใหญ่เชียว
1: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
2: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
2: นานมากเลย
1: นานไหมฝีมือ
3: เก
1: ่งมาก
3: บอสบอสเห็นที่เขาหมุนตัวด้วยกระโดดหมุนตัว
1: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
4: ทำได
1: ้เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
3: เยี่ยมค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาขอบคุณพี่ตูนมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: เอาแหละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวของเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
5: พร้อมค่ะ
1: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี้ไหม
5: เห็นค่ะ
1: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
5: ค่ะ
1: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
6: ค่ะ
1: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
6: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะป้าย
7: ได้แข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
0: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
1: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
8: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
0: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
1: น้องบอสพร้อมยัง
9: พร้อมแล้วครับไปสบ
1: าย
10: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้ครับ
0: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
1: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
8: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
1: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
8: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
1: ห้ามเอาขาแตะพื้น
8: เด็ดขาด
1: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
10: พร้อมค่ะ
1: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
6: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วป้าย
7: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
0: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
1: น้องออกัสพร้อมนะครับ
6: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
8: ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะก็ต้องหมุนเร็วๆค่ะ
0: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
1: น้องบอสพร้อมนะครับ
6: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วป้ายโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลย
0: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
1: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
8: ยาก
1: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆ

0: ต้องมีอะไรที่มันหมุ
1: น
0: อยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
2: คืออะไรหรอคะ
0: สนใจไหม
2: สนใจ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
3: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
0: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
3: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
0: ไม่มีทางนะไม่มีทางเนาะคราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
2: ะ
0: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมันนะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
2: โอ้ยนิ่งม
3: ากอ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
2: เฮ้ย
0: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: กติถ้าเราไม่หมุนอ่ะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกหางตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทั้งบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลย
1: ตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วเราเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงมั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพราะเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
3: หลบก่อนเร็ว
1: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะ
3: ใช่
1: แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
3: ่
1: มันจะทรงตัวได้เนาะ
3: ค่ะ
1: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี
3: ้
1: และอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
1: มันจะตั้งไหม
4: ตั้ง
1: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
3: ยู่
1: ลองดูกันเลยไหมแต่ว่า
5: ไม่แน่ใจอะค
1: ่
5: ะ
1: ไม่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นตาจะปล่อยนะถอยนิดนึง
3: ถอย
1: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
3: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
1: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
3: ะ
1: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่าอันนี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงเนี่ยจะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของล้อเท่านั้นเอง
3: จับไม่ให้มันหล่น
1: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
3: มันก็ต้อง
1: มันก็วางตัว
3: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
1: ถูกต้อง
0: ลองอีกรอบไหมคะ
1: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวอาจารย์จับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียวหนึ่งปึ๊ดหนึ่งสองสามปล่อยแล้วนะ
3: เร็วอ่ะ

0: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
2: เอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
1: ได้งั้นเดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
0: แหมน้องๆไปกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
2: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้เกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
3: ล้อจักรยานก็คล้ายๆเจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
1: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
2: ได้เรียนรู้เรื่องการ
3: ทรงตัว
1: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
2: เห็นครับ
1: อะไรบ้างครับน้องบอส
2: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
1: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
2: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
1: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถส่งตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาสามารถส่งตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนดันต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
2: มันสามารถทรงตัวได
1: ้ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉย
2: ๆ
1: ครับผม
2: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู่
1: ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
2: า
1: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี่ไม่ใช่เหมือนก
2: ันเอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
1: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้เอาเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
2: ทิศทางเหรอคะ
1: ใช่เน้นที่ทิศทางเลยใช
2: ่
1: เลยนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่ามันพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเงี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
3: คล้ายๆเข็ม
1: ทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่จ้ะ
2: เราถ้า

0: ได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวค่ะ
1: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
0: ใช
1: ่พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
0: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได้
1: ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษาน
0: ะ
1: ครับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์

ำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอก Seedling S E E D L I N G Seedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: างตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% เยอะขนาดนี้มันคืออะไรอะคะ
1: ตอนความเข้มข้นของสารละลาย
0: เจ๊คะ
2: วันนี้จะหนูอะไรจ๊ะ
0: จะมาซื้อแอลกอฮอล์ค่ะ
2: แอลกอฮอล์เจ๊มีตั้งแต่3จนถึง99เลยนะนี่มีทั้งแบบเป็นเจลเป็น
0: คือจะเอาไปล้างมือฆ่าพวกเชื้อโควิดที่มันระบาดตอนนี้ค่ะ
2: อ๋อจะเอาไปล้างมือ
0: ใช่
2: แล้วจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะ
0: มันต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
2: เดี๋ยวนี้ไปดูรายการคนสู้โรคก่อนจะได้รู้ว่าเราอยากใช้แบบไหนจะได้เลือกถูกดูจ้ะ
3: หลายคนก็ไปตามร้านขายยานะคะแล้วก็ซื้อพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งเหล่านี้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะคะเราจะเห็นฉลากเนาะมันจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์หลากหลายมากเลยอาจารย์มีทั้ง 70% 72% 99% เปอร์เซ็นต์เหล่านี้ที่มันต่างกันมันมีผลกับการฆ่าเชื้อมั้ย
4: มีครับโดยหลักการนะครับเนิ่นนานเรารู้กันมานานแล้วว่าแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 70% แอลกอฮอล์นะครับซึ่งคือเป็นแอลกอฮอล์ผสมน้ํา 70% ความเข้มข้นแอลกอฮอล์จริงๆแล้วช่วงในการที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยนะครับรวมทั้งโควิด-19เนี่ยก็คือเราสามารถจะอยู่ในช่วงสัก70กว่าๆไม่เกิน80ช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับถ้าสูงเกินไปเช่น 99% 95%ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีแล้วเพราะว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 99% เนี่ยการที่แอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ไวรัสหรือแบคทีเรียจะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
3: อ๋อไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงๆจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่า
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ความเข้าใจผิดถูกต้องครับแต่ขณะเดียวกันถ้าความเข้มข้นแอลกอฮอล์ต่ำไป
3: ก็ฆ่าไม่ได้
4: ฆ่าไม่ได้อีกผมว่าจะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยดูที่เปอร์เซ็นต์ที่ฉลากถูกต้องผมว่าเช็คกับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะครับ

0: ซึ่งอันนี้อย.ก็เตือนอยู
1: ่
0: เพราะว่าแอลกอฮอล์มีหลายๆประเด็นนะประเด็นหนึ่งคือความเข้มข้นอาจจะไม่ถึงท่านใช้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน
1: ์
0: สู้ว่าท่านไปล้างมือด้วยสบู่และน้ำดีกว่าล้างอย่างถูกวิธีเพราะนั้นแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 70% ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื
1: ้อ
0: มันทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
1: ค่ะอันนี้รวมถึงพวกเจลแอลกอฮอล์ด้วยที่ต้องมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์
0: 70%ขึ้นไปนะครับคราวนี้นอกจากนั้นเองเนี่ยชนิดแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาวันนี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ได้นะครับคือเอทิลแอลกอฮอล
1: ์ค่ะ
0: โพพิลแอลกอฮอล์แล้วก็ไอโซโพพิลแอลกอฮอล์ซึ่งวันนี้มันก็มีข่าวแล้วว่ามีคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ซึ่งอันนั้นอันตรายถึงชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาใช้ในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายได้ถามว่าวันนี้เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักผู้ผลิตที่แท้จริงขายตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นอะไร
1: ทีนี้ถามไปถึงกรณีที่บ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือเด็กทารกค่ะอันนี้สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าพวกแอลกอฮอล์
0: น่าสงสารมากเลยเพราะคุณพ่อแม่บางครั้งกลัวน้องจะสกปรกเนาะเอาแอลกอฮอล์ประเด็นแอลกอฮอล์มีความระคายเคืองมันปรุงแต่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ผิวน้องแพ้จริงๆผู้ใหญ่บางท่านแพ้แอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้นะครับยิ่งผิวเด็กนี่ไม่ควรเซอะไม่ควรเลยวันนี้น้องเนี่ยควรไม่ได้ออกไปไหนมาถ้าทานลกควรจะอยู่ที่บ้าน
1: อยู่
0: ที่บ้านอยู่แล้วน้องไม่มีโอกาสที่จะรับเชื้อคนที่จะให้เชื้อแก่น้องคือคนที่ดูแลน้องพ่อแม่นั่นแหละ
1: และ ปู่
0: ใครก็ตามที่ไม่ใช่เพราะนั้นเราดูแลตัวเองเราปิดหน้ากากอนามัยนะครับเราล
1: ้
0: างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจ
1: ับ
0: น้องน้องก็ไม่ปนเปื้
1: อ
0: นถูกไหมครับน้องก็จะไม่มีทางได้รับเชื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์ไปทาน้องนะฮะ
1: ค่ะนี่ถามถึงเรื่องของเจลล้างมือเนาะเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากหรือว่าเจลแอลกอฮอล
0: ์
1: บางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์มาฉีดใช้แทนเจลล้างมือแบบนี้มันจะทำให้มือเราผิวระคายเคืองนะคะ
0: ปัญหาคือว่าแอลกอฮอล์ที่มาฉีดได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนถ้า 70% ขึ้นไปนะครับแล้วไม่สูงจน 99% หรือ 90% กว่าเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจริงแต่ว่า1ครับมีสิ่งผมต้องเตือนคือ1แอลกอฮอล์เองเนี่ยเวลาเอามาฆ่าเชื้ออยู่บนมือต้องนานพอนะนอกจากความเป็นคนได้นานพอแค่ไหน20วินาทีครับแต่คุณต้องฉีดเยอะมากไปนะที่ให้แล้วก็ถูไปถูมาเพื่อให้มันอยู่ได้20วินาทีนะครับแล้วข้อสำคัญคือใช้แอลกอฮอล์ทั่วไปที่ไม่มีสารที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยโอ้โหเราจะผิวแห้งพอผ
1: ิ
0: วแห้งเกิดอะไรขึ้นเป
1: ็
0: นแผลคันนะลอกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่มือง่ายอีกเพราะนั้นก็มันต้องช่างเหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่ถ้าเจลแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปรุงมาถ้าทำได้ดีนะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ถึงแล้วก็จะมีสารที่ช่วยทำให้มือชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยนะครับ
2: ถ้าดูแบบนี้ก็ต้องเลือกใช้แบบ 70% นะสิคะเออแล้วทำไมแอลกอฮอล์นี่มันถึงมีหลายแบบหลายเปอร์เซ็นต์ลงเลยคะมันต่างกันยังไงอะคะเจ
3: ๊หูต่างกันมากนะหนูงั้นเดี๋ยวเจ๊พาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนความรู้เดิมหนูก่อน
2: ความรู้เดิม
3: รู้จักสารละลายหรือยัง
2: สารละลายเอ๊มันคืออะไรนะคะ
3: น่ะสารละลายไงก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์เพราะว่าประกอบตั้งแต่สาร2ชนิดขึ้นไปเริ่มนึกออกหรือยัง
2: เริ่มคุ้นแล้วค่ะ
3: ซึ่งสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายเวลาที่ผสมกันเราก็เลยจะมองว่าเป็นสารเนื้อเดียวสารละลายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3สถานะเลยนะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊ส
2: แล้วอย่างตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% 7.5% 40% 70% 75% 95% 99% อะไรเนี่ยค่ะมีเยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
3: โอ้ตัวเลขอันนั้นอะก็คือความเข้มข้นของสารละลายไงหนู
2: โอ้ความเข้มข้นของสารละลายแสดงว่าตัวเลขที่เห็นมันแสดงความเข้มข้นที่ต่างกัน
3: ใช่ต่างกันความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกปริมาณของสารที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณตัวทำละลายหรือว่าปริมาณตัวถูกละลายที่อยู่ในนั้น70 80 90ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละเขาจะบอกในเรื่องของปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆไง
2: แล้วมันมีแบบไหนบ้างคะเนี่ย
3: โอ้โหถ้าเป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะก็จะมีร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
2: แต่ละอันนี่มันต่างกันยังไงล่ะคะ
3: ต่างกันมากเลยถ้าเป็นร้อยละโดยมวลก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นมวลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นปริมาตรเหมือนกัน
2: โอ้โ
3: แต่

0: ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถ่วงละลายที่อยู่ในหน่วยของกรัมของมวลละลายอยู่ในสารละลายที่อยู่ในหน่วยของปริมาตรอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเจ๊ตั้งชื่อกิจกรรมมาให้ด้วยนะ
1: อ๋อมีชื่อกิจกรรมด้วยเหรอคะ
0: ในกิจกรรมความเข้มข้นร้อยละ
1: โอ้โหอะไรเนี่ยเจ๊เยอะไปหมดเลย
0: กิจกรรมความเข้มข้นร้อยละของเจ๊ไง
1: นี่เจ๊มาขายเหรอ
0: ไม่ได้ขายให้ลองใช้ก่อน
1: อ๋อ
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมอ่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละหน่วยเลยเริ่มจากหน่วยร้อยละโดยมวลก่อน มีโจทย์ง่ายๆให้เตรียมน้ำเกลือความเข้มข้น 20% โดยมวลหรือว่า20ร้อยละโดยมวลนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะไปเห็นก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาให้รู้ไว้เลยว่าเขาใช้วิธีนี้ในการเตรียมสารละลายมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะพอเขาบอกว่าเป็นสารละลายที่เตรียมโดยร้อยละโดยมวลแสดงว่าตัวธรรมละลายกับตัวถูกละลายต้องใช้วิธีที่เป็นมวลก็คือมีหน่วยเป็นกรัมกิโลกรั
1: ม
0: พอพูดถึงร้อยละแสดงว่าสารทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ใน 100% เองโอเคอ่ะถ้าอย่างนี้นะคะน้ำเกลือ 20% โดยมวลหมายความว่าในน้ำเกลือนั้นจะต้องมีเกลือ20กรัมรวมกับน้ำ80กรัม
1: น้ำ80กรัมเกลือ20กรัม
0: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจให้หนูเตรียมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราชั่งเกลือ20กรัมก่อนเลยอ่ะ
1: ได้เลยเกลือ20กรัม
0: ใช่จ้ะ

0: ได้เกลือ20กรัมแล้วใช่ไหมจ๊ะต่อไปหนูก็ต้องชั่งน้ำทั้งหมด80กรัมเพื่อบวกกันให้ได้180
1: กรัมเทเลยนะคะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคอันนี้คือน้ำ80ใช่ไหมจ๊ะเอาลงมาก่อนจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะให้หนูผสมจ้ะโดยใส่เกลือลงในบีกเกอร์ใหม่จ้ะ
1: เทเกลือลงไปเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ

0: เสร็จแล้วค่อยๆใส่น้ำลงไปคราวนี้ก็คนให้ละลายวิธีการจะดูว่าได้สารละลายหรือยังสารละลายจะต้องมีลักษณะที่ใสรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใกล้แล้วโอ้ใสแล้วค่ะ
0: เก่งมากสิ่งที่หนูเตรียมได้นั่นคือน้ำเกลือ 20% หรือว่าร้อยละโดยมวล
1: ร้อยละโดยมวล
0: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้หนูเตรียมเป็นน้ำสี
1: น้ำสี
0: 20% โดยเป็นร้อยละโดยปริมาตร
1: ร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาตรกับปริมาตร
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายจะต้องอยู่ในหน่วยของปริมาตรในที่นี้ก็จะเป็นมิลลิลิตรลิตรได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะให้เตรียมเป็นมิลลิลิตรละกัน
1: ได้เลยค่ะมา
0: ก็คือง่ายๆเราต้องการน้ำสี 20% ใช่ไหมคะร้อยละโดยปริมาตรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำสี 20 มิลลิลิตร
1: ค่ะ
0: กับน้ำกี่มิลลิลิตร
1: 80เหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะบวกกันแล้วได้100พอดีเลยจ้ะ
1: ต้องบวกกันให้ได้100
0: ใช่เพราะเราทำในหน่วยของร้อยละแล้วเป็นการเตรียมที่ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจะเตรียมน้ำสีให้หนูก่อนนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่เลยจ้ะน้ำสี

0: น้ำสีเอาไปก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราต้องใช้น้ำสีเท่าไหร่จ้ะ
1: ใช้น้ำสี20มิลลิลิตร
0: อ่ะนี่ค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ไหมคะเจ๊20มิลลิลิตร
0: โอเคหลังจากนั้นก็จะต้องใส่ตัวทำละลายนั่นก็คือน้ำกี่มิลลิลิตรคะ
1: 80ค่ะ
0: เก่งมากค่ะ80มิลลิลิตรจ้ะ
1: โอเค80มิลลิลิตรแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ตวงน้ำสีแล้วก็น้ำได้แล้วคราวนี้ก็ผสมลงในบิ๊กเกอร์ได้เลยจ้ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์ไหนคะ
0: ใส่บิ๊กเกอร์นี้เลยใช่
1: 20มิลลิลิตร
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้อีก1เอ้ยอันนี้อีก80มิลลิลิตร
0: คราวนี้ก็คนให้สารละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เจ๊มันได้100มิลลิลิตรพอดีเลยอ่ะ
0: บิ๊กเกอร์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบปริมาตรได้แบบคร่าวๆแต่ถ้าอยากให้รู้ว่าปริมาตรที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่ก็ลองเช็คในกระบอกตวงได้นะ
1: เทกลับไปเหรอคะ
0: ใช่จ้ะ
1: งั้นลองเทกลับไปดูดีกว่าใส่ในนี้นะคะเทหมดเลยนะนี่เลยโหพอเทกลับมาที่กระบอกตวงก็ยังได้100มิลลิลิตรอยู่เลยค่ะ
0: แสดงว่าเตรียมสารละลายได้ถูกต้องความเข้มข้นถูกต้องจัด
1: นี่
0: เก่งมาก
1: ต่อไปที่เจ๊บอกอะไรอีกอย่างนึงนะ
0: สารละลายที่มีหน่วยเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1: อย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะ
0: แสดงว่ามวลนั้นก็คือต้องมีอันนึงชั่งเป็นกรัมอีกอันนึงชั่งเป็นปริมาตรเอ๊ะใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจจะให้หนูเตรียมเป็นน้ำเกลือร้อยละ20โดยมวลต่อปริมาตรถ้าอย่างนั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าหนูจะต้องชั่งเกลือ20กรัมและละลายในน้ำให้ได้สารละลายทั้งหมด100มิลลิลิตรพอดีเลย
1: เกลือเป็นกรัมแล้วมันจะกลายเป็น100มิลลิลิตรได้ยังไงอะคะเจ๊
0: ได้สิจ๊ะอ่ะเริ่มที่ชั่งเกลือก่อนเลยจ๊ะ
1: 20กรัมแล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะโอเคต่อไปเราก็จะทำคล้ายๆกันแต่ด้วยที่หน่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมเกลือหน่วยเป็นกรัมแต่น้ำนั้นจะต้องเป็นในหน่วยของปริมาตรนั่นก็คือมิลลิลิตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกะคร่าวๆโดยการที่เมื่อสักครู่เราใช้เกลือ20น้ำเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน80ถูกไหมแต่เราจะไม่ใส่เต็ม80เราจะใส่ประมาณสัก50 ml ก่อน
1: ทำไมอะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับปริมาตรคราวหลังจ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นหนูเทเกลือใส่บิ๊กเกอร์เลยค่ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์นี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปโดยที่รู้อยู่แล้วว่าปริมาตรคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถูกไหมฉะนั้นเราก็จะเติมไปประมาณสัก50มิลลิลิตรก่อนลงในบีกเกอร์เลยจ้ะ
1: ประมาณนี
0: ้โอเคค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คน
0: แล้วก็คนให้เป็นสารละลายก่อนเลย
1: มันได้ประมาณเกือบจะ100มิลลิลิตรอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้ความคนที่ได้ยังไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรก่อน
1: ปรับปริมาตรยังไงคะ
0: ง่ายๆเลยค่ะของเรา

0: ช่
1: ชนให้ได้100มิลลิลิตรโอ้พอเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันขาดอีกเยอะเลยนะคะเจ๊
0: เติมน้ำลงไปค่ะให้ใกล้ๆตอนนี้เทให้ใกล้ๆ100ก่อนแล้วค่อยใช้ตัวหลอดหยดในการปรับปริมาตรก็ได
1: ้ต้องให้100เป๊ะๆเลย
0: เอาพอแล้วจ้ะโอเคแล้วหนูก็ค่อยๆปรับปริมาตรให้ใกล้100ให้ได้100พอดีเป๊ะๆเลย
1: โอเคค่ะ
0: นานหรือยัง
1: 100แล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆเพราะว่าแล้วกระบอกตวงก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากแต่ถ้าเด็กๆนะอยากได้สาหร่ายที่มีความข้นที่แม่นยำโดยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรให้เด็กๆเนี่ยใช้ขวดปริมาตรในการปรับปริมาตรหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งขวดนี้นะจะมีปริมาตรที่แม่นยำมากคือ1ขวดจะมีปริมาตรที่มีปริมาตรเดียวเลยก็คือขวด10มิลลิลิตร20มิลลิลิตร50มิลลิลิตร100มิลลิลิตรเลยอันนี้ก็คือใช้ในการเตรียมคร่าวๆได
1: ้แล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาปริมาตรได้ดีกว่านี้ไหมคะ
0: มีถ้าสมมติว่าหนูรู้ว่าหนูอะใส่ตัวทำละลายกับตัวถูละลายในปริมาณเท่าไหร่หนูสามารถคำนวณออกมาเป็นความข้นได้โดยใช้สูตรนี้ถ้าร้อยละโดยมวลก็คือมวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของสารละลายแล้วก็คูณด้วยร้อย
1: อ๋อเอาไปหารกันเลย
0: ใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือการใช้ปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วคูณด้วยร้อยและถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแล้วถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็แค่เอามวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายทั้งหมดแล้วคูณด้วย100เท่านั้นจ้ะ
1: โอ้โห
0: แต่หน่วยร้อยละเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้กันจริงๆแล้วก็มีหน่วยอื่นด้วยนะที่บอกความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างเช่นโมลาริตี
1: ้โมลาริตี้คืออะไรคะ
0: นี่เลยสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว M ใหญ่ก็คือเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าโมลต่อลิตรก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นสาร A มีหน่วยความเข้มข้นเป็น1โมลาริตี้แสดงว่าในสารละลาย1ลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีสาร A หรือเนื้อสาร A เนี่ยอยู่1โมลนอกจากนี้นะมี M ใหญ่แล้วก็ต้องมี M เล็กM เล็กคือเป็นโมลาริตี้โมลากับโมแล้วนะจ๊ะโมลาริตี้น่ะก็คือโมลต่อกิโลกรัม
1: โมลต่อกิโลกรัม
0: โดย1โมลแล้วนะคะก็คือจำนวนของเนื้อสาร1โมลที่ละลายอยู่ในสารละลาย1กิโลกรัมแล้วถ้าเจ๊บอกว่าเจ๊มีสารละลาย B ความเข้มข้น2โมลแล้วหมายความว่ายังไงครับแพรว
1: ก็จะหมายถึงว่าในสารละลาย1กิโลกรัมจะมีเนื้อสารอยู่2โมลใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งหน่วยค่ะนั่นก็คือเศษส่วนโมล
1: เศษส่วนโมลเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเศษส่วนโมลก็คือจำนวนโมลของสารที่เป็นตัวถูกละลายหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดของสารละลายค่ะแบบนี้บางทีเราอาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัว x เล็กก็ได้
1: แบบนี้เศษส่วนโมลนี่ก็น้อยมากเลยสิคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยที่ใช้กับสารปริมาณโน่ของสารละลายเพิ่มขึ้นหรือยัง
1: เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเจ
0: ๊ดีมากถ้าอย่างนั้นเจ๊ขอทวนหน่อยละกันที่หนูต้องการแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยหมายความว่ายังไง
1: แอลกอฮอล์ 70% ก็หมายถึงในสารละลาย100ส่วนก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่70ส่วน
0: เก่งมากเลยไม่เสียแรงที่สอนไป
1: ว่าแต่ไอ้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนี่มันทำยังไงอะเจ
0: ๊โอ้โหไม่ยากนี่เลยไปดูในรายการคนสู้โรคเขาสอนวิธีการทำเจลล้างมือที่แบบง่ายมากลองไปดู

0: ห้องเรียนวัยเก่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
1: ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น 96% แต่ว่าแอลกอฮอล์ที่ทั่วไปสีฟ้าๆเนี่ยค่ะมันเขา 70% แล้วถ้ามาเติมตัวอื่นไปจะทำให้ความเข้มข้นของเขาลดลง
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้
1: ได้เป็นบางตัว
0: บางตัว
1: อาจจะไม่ได
0: ้แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยคือ 96%
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ
1: ตัวแอลกอฮอล์นี้นะคะใช้ที่740 ml นะคะมิลลิลิตร
0: 740 ml ค่ะใส่เข้าไปเลย
1: ต่อไปนะคะเราใส่น้ำนะคะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะเพื่อในการละลายสารตัวอื่น
0: น้ำกรองก็คือน้ำกรองทั่วไปที่เราใช้อยู่ที่บ้าน
1: ใช่ค่ะอันนี้ใส่น้ำกรองอยู่ที่195 ml มิลลิลิตรนะคะ
0: ใส่ผสมเข้าไปเลยค่ะ
1: ทีนี้ตัวต่อไปตัวนี้คือโพรไพลีนไกลคอลความสามารถเขาคือเขาช่วยกลบกลิ่นแอลกอฮอล์ที่มันฉุนๆลงได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่สำคัญคือเขาไม่เหนอะมือ
0: เราใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่คะในสูตรนี
1: ้50มิลลิลิตรค่ะจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็ระวังกลัวคนไม่รู้เกิดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าเอาไปทาสีแต่งกลิ่นให้แตกต่างจากน้ำเปล่าได้
0: เราให้สีฟ้านะคะ
1: จะใช้แค่แต่ปลายช้อนนิดนึงค่ะ
0: แล้วก็คือเราต้องการเป็นสีบางๆอ่อนๆเลยนะคะอันนี้คือแค่นี้เลย
1: แค่นี้เลยค่ะ
0: นี่แค่ติดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสีจะเป็นยังไงบ้างถ้าแบบนี้คือเราไปสามารถฉีดได้ทุกจุดเลยนะคะ
1: ถ้าเกิดอยากแค่ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่โดนตัวเราก็ใช้แค่ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำก็พอแล้วค่ะ
0: แต่อันนี้คือเราเป็นสูตรไว้สำหรับใช้กับผิวเรา
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดสีถูกใจแล้วนะคะพอก็ได้ถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนๆแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกลิ่นหอมๆมา
0: ค่ะ
1: เวลาฉีดเรารู้สึกสดชื่นเราก็เติมน้ำหอมลงไปได
0: ้ขอดมนิดนึงไหมคะว่าก็คือจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์อยู่ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยกลิ่นแอลกอฮอล์เกินไปเราก็จะไม่ค่อยชอบเราใส่กลิ่นเพิ่มเติม
1: แต่งกลิ่นอย่างอันนี้ค่ะเปิ้ลเลือกใช้หัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกราตรีค่ะใส่ไป15มิลลิลิตร
0: อันนี้เราตวงมาเรียบร้อยแล้ว
1: ตวงมาเรียบร้อยแล้วเทใส่ได้เลยค่ะแต่ที่ตัวหัวน้ำหอมมาค่ะมันจะมีสีของเขาถ้าเกิดหัวน้ำหอมที่มีสีแล้วเราไม่ได้แต่งสีอื่นตัวแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เราได้ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆตามสีของหัวน้ำหอม
0: ค่ะแต่อันนี้เราใส่สีฟ้าเข้าไปผสมกับสีเดิมของสีน้ำหอมอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสีแบบ
1: ออกเขียวๆ
0: เขียวๆแล้วก็คน
1: เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวใส่บรรจุภัณฑ์ได้เลย
0: ครูเปิ้ลคะสำหรับสูตรนี้ตอนแรกเนี่ยเราใส่แอลกอฮอล์อยู่ที่ 96%
1: ใช่ค่ะ
0: พอเราใส่ลงไปผสมสูตรเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์เหลือเท่าไหร่คะตอนนี
1: ้พออยู่ในสูตรใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ 70-72% ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้นะคะ
0: นะคะลองทำกันดูง่ายมากอุปกรณ์ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: น่าสนใจนะเนี่ยเจ๊สรุปแล้วว่าสารละลายนี่นะมันก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอัตราส่วนระหว่างปริมาณของตัวถูกละลายกับปริมาณของตัวทำละลายในสารละลายนั้นเนี่ยก็จะหาได้ในรูปของความเข้มข้นของสารละลายใช่ไหมเจ๊
3: ถูกต้องเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยก็จะบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆก็จะมีหน่วยตั้งแต่ร้อยละmolality เศษส่วนโมลส่วนในล้านส่วนหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะบอกความเข้มข้นของสารละลายในเชิงเปรียบเทียบก็ได้นะอย่างเช่นถ้าในสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณน้อยเขาจะเรียกว่าสารละลายเจือจางแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณมากเขาจะเรียกว่าสารละลายเข้มข้นแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายปริมาณมากจนอิ่มตัวเขาก็จะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวได้เหมือนกัน
2: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจ๊สรุปแล้วเดี๋ยวไปทำเจลล้างมือเองดีกว่า
3: อ้าวไม่ซื้อแล้วหรอ
2: ไม่ละทำเป็นละดูในรายการเมื่อกี
3: ้ โอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ให้แล้วกัน
2: ซื้อแอลกอฮอล์กลับไปอย่างเดียวดีกว่า
3: โอเค
2: ด้วยเลยดี

แตนๆพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แตนๆพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะ
แต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนนึงซึ่งมีทรงคล้ายๆกระป๋องหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะทีนี้เราก็เอามาใส่กันน้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้แบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบ๊ทได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบ๊ทได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะตอนทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนบุ่นตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะ

ีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆ นะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลที่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะน้องพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: สวัสดีครับข่าวการเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่หลายๆแห่งในประเทศไทยสร้างความแตกตื่นกันไปทั่วนะครับแล้วหลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะไปทำความเข้าใจกับเรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆไปพร้อมๆกันครับโลกของเราประกอบไปด้วยชั้นดินแล้วก็หินต่างๆมากมายนะครับเริ่มต้นจากแกนโลกที่เป็นหินหลอมละลายต่อมาด้วยชั้นหินดินดานแล้วก็ชั้นหินลักษณะต่างๆจนถึงเปลือกโลกหรือพื้นดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละครับซึ่งประกอบไปด้วย
1: หินอัคนีครับเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดหรือลาวาครับหินบาซอลครับมีเนื้อละเอียดเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลกหินบาซอลจะมีสีดำหรือสีเทาครับหินอีกชนิดหนึ่งที่พบมากก็คือหินปูนเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนเกิดจากการทับถมซากของสิ่งมีชีวิตและกระดองของสัตว์ทะเลมีอยู่ใต้ดินกระจายไปทั่วโลกมีคุณสมบัติเป็นหินที่ละลายน้ำได้ง่ายครับบริเวณใต้พื้นโลกหลายแห่งมีหิน3ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อให้พื้นดินแข็งแรงครับ
2: แต่นะคะทางที่ใต้โลกก็มีแต่หินแข็งๆทั้งนั้นทำไมถึงเกิดหลุมยุบได้อะคะ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นเพราะน้ำครับโลกของเรารับน้ำลงสู่ใต้ดินได้2ทางครับ1ก็คือเมื่อฝนตกนะครับน้ำก็จะดูดซึมผ่านชั้นดินลงมาที่ใต้ดินกับ2นะครับน้ำซึมเข้ามาตามรอยแยกรอยเลื่อนต่างๆใต้ดินและน้ำเหล่านี้ที่อยู่ตามชั้นดินนะครับเรารู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับโอ้โหถูกต้องครับแต่ว่ายังไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้อาจจะทำให้ดินยุบได้ก็จริงแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากหลุมยุบนั้นก็เป็นเพราะว่าน้ำฝนผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ครับเมื่อผสมกันแล้วก็กลายเป็นกรดอ่อนๆครับไหลซึมลงมาใต้ดินนะครับแล้วเจ้ากรดอ่อนๆนี่แหละครับไปกัดเซาะหินปูนครับทำให้หินปูนนั้นหายไปครับพื้นที่บริเวณนี้ก็จึงกลายเป็นโพรงครับเมื่อรับน้ำหนักเช่นบ้านรถยนต์จำนวนมากเนี่ยก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้ครับปรากฏการณ์หลุมยุบครับ
1: หลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบทำเป็นดินเป็นวงธรรมชาติฉันก็งงเพราะเป็นดินร่วงไหลหล่นหลุมยุบไม่ได้ความฟุกไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกธรณีจะมาฉุดหลุมยุบธรณีเป็นหลุมลึกเกิดจากการหินปูนซุดเพราะว่าน้ำกัดซ้อลึกหลุมยุบเพราะหินปูนมันโดนกดชั้นดินเลยสะดุดหลุดหล่นลงมาเป็นฟุต

0: ลักษณะของหลุมยุบนั้นจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับบางทีก็เป็นวงกลมบางทีก็เป็นวงรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1ถึง200เมตรครับและมีความลึกตั้งแต่6ถึง20เมตรครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าบริเวณไหนบ้างที่จะเกิดหลุมยุบจะได้ระวังไว้ครับ
1: เรารู้ได้แน่นอนครับเพราะว่านักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณีได้สำรวจพื้นดินบริเวณประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดแดงๆเนี่ยเหล่านี้เป็นพื้นดินที่มีหินปูนอยู่ด้านใต้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็มีอยู่หนาแน่นบริเวณตอนล่างของประเทศไทยแล้วก็มีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆครับพื้นดินบริเวณเหล่านี้แหละครับที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าเกิดเหตุการณ์หลุมยุบขึ้นเพราะว่าใต้พื้นดินเหล่านี้เป็นหินปูนอยู่ด้านล่างจำนวนมากนั่นเองครับ
0: อันนี้คือบริเวณที่เคยเกิดหลุมยุบในประเทศไทยนะครับ
1: สาเหตุที่บริเวณนี้เกิดหลุมยุบขึ้นบ่อยครั้งก็เป็นเพราะว่ามีแนวรอยเลื่อนคลองมะลุ่ยแล้วก็แนวรอยเลื่อนระนองทาบทับอยู่พอดีเลยครับ
0: น้ำทะเลก็เลยซัดเข้ามาจากรอยแยกในรอยเลื่อน2รอยนี้นี่เอง
1: ถูกต้องแล้วครับหินปูนใต้ดินเกิดการกัดเซาะจนเป็นโพรงจำนวนมากก็เลยทำให้เกิดเป็นหลุมยุบอย่างที่มีข่าวพวกเราเห็นนั่นเองครับส่วนเหตุการณ์หลุมยุบตามที่อื่นๆนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือบางแห่งก็อาจจะเกิดจากการที่มีการก่อสร้างไม่สมบูรณ์ก็ได้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องค้นหาคำตอบที่แท้จริงครับหลังจากปี2547ปรากฏการณ์หลุมยุบได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลอันดามันจนทำให้โพรงหินปูนขนาดใหญ่ขยายตัวนะครับจนมีขนาดใหญ่มากขึ้นจึงทำให้เกิดหลุมยุบเกิดขึ้นตามมาเป็นจำนวนมากครับข้อควรระวังก็คืออย่าเป็นไทยมุงครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับถ้าหากว่าเราพลัดตกลงไปในหลุมยุบถึงชีวิตทีเดียวนะครับนี่คือความรู้เรื่องหลุมยุบที่วิตามินข่าวนำมาฝากในวันนี้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
2: วิตามินข่าว
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำ

0: ับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่พี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินแล้วก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดช
0: ื่
2: น
0: สดชื่น
3: ไหมอากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
4: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆ นะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
5: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
6: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ่ะแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
7: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
8: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับ
9: ไม่ท้อค่ะ
0: ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: ี๋ยวเราใช้บอลแทน
1: มันไหวอะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนอะ
2: ท่อด
1: ิ
0: เออ
1: ท่อ
0: น
1: ี่
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
0: แ
1: ล
0: ้วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเอาเนี้ยเอานี้อันน
1: ี้ไม่นายเราระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
2: เราว่า
1: ได้แล้วนะ
2: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: ปล่อยไหม
2: เออแล้วมาปล
3: ่อย
0: แล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าเหรอ
3: ไม่ดีอ่ะ

0: ที่น้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ลมแล้วลมแล้ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
3: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
3: ขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
3: เอางี้เดี๋ยวมันมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ต่างๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบดูนิ่งไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงแรงล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ี๋ยวเอาฟิลเตอร์บอร์ดเอาฟิลเตอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำเอาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็เดี๋ยวผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ค่ะไป
3: ดู
4: แกงออกมาก่อนเลย
2: 1 2 3 4
4: ว้าวคือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้มันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งเลยได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลด

0: ริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
1: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจ

0: เมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกระมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
2: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
3: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
3: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะตังๆครับ
5: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
5: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
6: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
6: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
6: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook

0: แฟนเพจก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สามนาทีพิชิตวิทย์วอเตอร์ลินพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: าทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้
1: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
4: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริงๆ
5: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
4: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
4: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
4: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
4: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
4: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
4: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
4: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นอะไรมาลง
4: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
4: แห้ง
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
4: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
4: ้ครับ
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
4: แห้ง
5: แต่ข้างในแฉะ
4: อ
5: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
4: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
4: เสียดุลเลย
5: แล้วทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
4: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
4: ผม
5: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
4: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
4: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
4: ะ
5: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
4: ๆ
5: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพง
4: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
4: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
4: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเอง
4: ค
5: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา อยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
4: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
4: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
4: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
4: อะต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
4: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: เ
2: ราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
0: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะ
2: สีน้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ

0: เหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: เป็นซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
1: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอปพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
1: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อย
0: แ
1: ต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
1: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
0: บ้านยังแบบแต่
1: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
1: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ด
1: ูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
1: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
1: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะดีครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู
0: ้ให้
1: ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะ

0: เสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสูญอากาศได
1: ้ oh.
0: ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสูญอากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
1: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
0: ยุ่งยากขึ้น mm-hmm. ดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
1: ระดับชาวบ้านมันจะแบบลำบาก
0: แล้วแต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เอง
1: uh-huh.
0: ว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสูญอากาศได
1: ้ mm-hmm.
0: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสูญอากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
1: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
0: แล้วก็มีกาน
1: ะ
0: ฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
1: ๆ
0: มันเกิดสูญอากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
1: ใช่
0: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
1: อ๋อนี่คือกาพ่นส
0: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสูญอากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
1: น
0: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสูญอากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสูญอากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
1: ยากตรงนี้
0: ใช่ใช่ทำให้เกิดสูญอากาศลงมาต่ำที่สุดต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซปต์มันก็คือว่าสูญอากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
1: ฮะ
0: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับ อยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่ อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีดีครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
1: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
1: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมง
1: โอ้โห
2: ใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกอะไรนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่ง

0: ตัวเนื้อของสมุนไพรที่อ่อนเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
0: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
0: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
0: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้วโอ้โหแล้ว
0: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
0: มน้ำธรรมดา
1: เลย
0: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
0: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
0: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
0: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
0: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะ
0: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
0: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
0: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเก่งศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง

องอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: ็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
3: คนลูกอมก็หอมเหมือนกันนะครับมีสีสันสวยมาก
1: เปลี่ยนข้อสงสัยมาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุครับแต่ก็อยากมีขนมหวานอย่างนี้ก็เลย

0: ิร์ตกว่าผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
1: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
2: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมันมีข้าวสกปรก
3: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
4: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอม

0: คครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มไปนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทํายังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ําเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทําแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้เป็นกลุ่มที่เราต้องการแล้วก็ทํารอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปอ่ะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหม
1: ส
0: ีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงแล้วแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดีอันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ร
0: ้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะปัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: การตัดสินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลเราก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีสันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: ยิ้มกินอะไรแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: อยากกินเอ้ย

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
3: ต้นโกโก
4: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
5: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะ

0: ลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคน
1: ก็ลงมือหยอดได้เลย
0: ตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ทำเลย

ันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกรบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: มือนกับมันเหมือนหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
1: เดียว
0: แล้วก็อร่อยมาก
1: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Uh-huh.

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah! อ
0: ยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: เดี๋ยวเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: ของนนท์ก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
3: ๆอ๋อเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
3: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
3: เย้
1: คนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนดค่ะ
4: ค่ะน้องนนท์กับน้องนดนะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
2: นั่งตรงนี้เลย
1: ตรวจฟันแล้ว
4: เจอน้องนนท์ค่ะ
1: ไปลูก

0: มอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
0: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
0: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบปิ่นปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู
0: ่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผล
2: ไม้ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากๆมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: และทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวกเรา

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำพิ
0: ซซ่าอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขาค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะถูกคนข้อนสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
5: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
5: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
2: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
5: บอกว่าเต่าพยายามล่าช้า
6: ว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะ

0: ถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
1: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
2: มีสุขภาพ
1: เต่าม
3: ันไม่จัด
4: เจอ
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: ก็ผมก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
6: ไม
0: ่
6: มี
0: วันไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ช้าอย่างพี่กระมันพวกที่เราคิด
0: เต่า
5: ที่ผมเรียนที่บ้าน
0: โอเค
5: วิ่ง
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะคุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
7: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
7: แล้วหรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
5: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
0: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
5: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
5: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นมั้ย
5: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
8: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทีเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทาง

0: จะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้โพสต์วิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
1: ใช้สีก็ได้นะ
2: มีสีอยู่

เทอร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหม
1: ว่าถ้ามันติด
2: เขาเรียกได้กระต่ายด
0: ้วยไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือ
1: ใช
0: ่ประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ

0: ขอแต่ก็ไม่ท่านเรือตรงสตาร์ทเอง
1: โอเคค่ะมีสุกโอเคครบยังอุ้ยสวยมากเดต้า
2: ไม่รู้ด้วย
1: นี่สวยไปล่ะ

0: ลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่จะโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติ ดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
5: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
5: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
5: แล้วก็แค่ติดตั้งไฟเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีใช่มีเพื่อนบางคน

0: นใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
1: ไม่มีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
1: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคอปเตอร์ไม้ไผ่ดื้อๆ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
2: เยอะเลย
0: มีใครใช
3: ้มีบอกใส่ฟ้าได้
0: มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
2: ได้ใช้ต้องสเก็ตน
0: ะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
2: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันได้ความเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
3: ได้
0: ทำไมพี
3: ่
0: ทำไมพี่ปุ่นถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
3: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
3: า
0: ะเพราะฉะนั้น
3: ถ้าเราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น
3: ก็ทำรถเข็นที่มีเทอร์โบติดหลัก
0: ถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
4: อ
0: ัน
4: นั้นเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
5: ไทยคุณ
0: ไทยคุณ
5: ไทยครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
3: กันไหม
6: เขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
7: เป็น A
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
3: ผมเป็น B ผมเป็น A
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
8: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
9: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้นนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
3: แต่บอกเพื่อนแบบคุม
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
3: นี่ตอบมาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
3: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
3: ก็ให้แม่ไปส่ง
10: พรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
11: เอาไปส่ง
12: เอ้ยไปบอกครูว่าป่วยอยู
10: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษ าษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
6: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซนอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนดีปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: คุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้โทรศัพท์ไปหาแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็ขโม
0: ยอาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งได้
0: ไหมคะเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ
1: สอนนะคะ

0: คฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายครับเพื่อน

0: ำยังไงคะพี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
1: A ครับผมจะ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
1: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
1: โอนจ่ายก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธ
2: ี
0: ทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลย
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าง
0: ต่อไปขอฟังพี่ปุณฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทั้งนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จสามเราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่สองก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
5: แล้วก็บ
1: ั
5: ตรการบ
1: ้
5: าน
1: ต้องใช้แ
0: อ
1: ปเปิ้ลแมนแอปเปิ้ลแมน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกตก็เรื่องเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
6: ผมอยากได้เลขแม่อยาก
0: ว่าพี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหม มีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกข่าววงกตให้ได้คิดกันนะ
2: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเรามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: ทีเชอร์ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจ
0: ุ๊บทางลัดอันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: ทางลัด
0: อันนี้ของพี่ของพี่ปุ้นถูกไหม
5: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
1: เอาเป็นไปก็ได
0: ้โอเค
1: เอาไ

0: นทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางลัดจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่สามนะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจ ก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4มี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่าง

0: เคราะห์กันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะโจ จุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้

0: เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีหนึ่งยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิงให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียฟลอว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะหนึ่งหาวิธีที่หลากหลายสองสื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง
3: ขอบคุณค่ะ

0: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุด

0: ก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: จริง
0: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะถ้าที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
0: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
0: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: มีระยะเวลานานมากขึ้น
0: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
0: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะเห็นหนอนอะไรอย่างงี
0: ้
1: เหมือนกันใช่มั้ยฮะ
0: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
0: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
1: แต่
0: ข้างในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: อันนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
1: ๆ
0: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพงแถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องเนี้ยมันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา
1: อ
0: ยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: ต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ย
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: Fall.
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: ครับ
2: ก็เจาะตรงๆเลย
3: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
2: สุญญากาศ
3: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
2: ครับ
3: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
2: ใช่ครับ
3: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
2: ร
3: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
2: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
3: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
2: ครับผม
3: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
2: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
3: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนสี
2: จะ
3: สีน้ำตาล
2: สี
3: แต่ว่าอันนี้แห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิม
2: เขียว
3: เหมือนเดิม
2: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
3: ยังเหมือนเดิม
2: อ
3: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
2: ครับผม
3: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
2: ้ครับ
3: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
2: นะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
3: ครับ
2: ซีรีส์หนึ่ง
3: ครับ
2: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
3: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
2: สมบูรณ์กว่านี
3: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
2: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
3: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
2: บ้านยังแบบแต่
3: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
2: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
3: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
2: ดู
3: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
2: ถ้าพูดไปถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
2: ครับ
3: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
2: ์
3: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
2: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
3: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
2: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกรองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะฮะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นสี
1: แต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทิมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช่นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ํามันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่าอย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อ
2: ันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
0: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084-347-04
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
0: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสักการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แตนพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆ อย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติ๊กเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะ

องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันน้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบนดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบนได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบนได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและ

รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะนี่เลยคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแช่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบพี่โบก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกันไกกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือ

ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีเราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะนี่เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะ

0: แตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น

0: คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibianเลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและ

0: แสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants
2: แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% เยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
1: ตอนความเข้มข้นของสารละลาย
0: เจ๊คะเจ๊คะ
2: วันนี้จะหนูอะไรจ๊ะ
0: จะมาซื้อแอลกอฮอล์ค่ะ
2: แอลกอฮอล์เจ๊มีตั้งแต่3จนถึง99เลยนะนี่มีทั้งแบบเป็นเจลเป็น
0: คือจะเอาไปล้างมือฆ่าพวกเชื้อโควิดที่มันระบาดตอนนี้ค่ะ
2: อ๋อจะเอาไปล้างมืออ
0: ่า
2: ใช่แล้วจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะ
0: มันต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
2: เดี๋ยวนี้ไปดูรายการคนสู้โรคก่อนจะได้รู้ว่าเราอยากใช้แบบไหนจะได้เลือกถูกดูจ้ะ
3: หลายคนก็ไปตามร้านขายยานะคะแล้วก็ซื้อพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งเหล่านี้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะคะเราจะเห็นฉลากเนาะมันจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์หลากหลายมากเลยอาจารย์มีทั้ง 7% 72% 99% เปอร์เซ็นต์เหล่านี้ที่มันต่างกันมันมีผลกับการฆ่าเชื้อไหม
4: มีครับโดยหลักการนะครับเนิ่นนานเรารู้กันมานานแล้วว่าแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 70% แอลกอฮอล์นะครับซึ่งคือเป็นแอลกอฮอล์ผสมน้ำ 70% ความเข้มข้นแอลกอฮอล์จริงๆแล้วช่วงในการที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยนะครับรวมทั้งโควิด-19 เนี่ยก็คือเราสามารถจะอยู่ในช่วงสัก70กว่าๆไม่เกิน80ช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับถ้าสูงเกินไปเช่น 99% 95%ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีแล้วเพราะว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 99% เนี่ยการที่แอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ไวรัสหรือแบคทีเรียจะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
3: อ๋อไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่า
4: ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นความเข้าใจผิดถูกต้องครับแต่ขณะเดียวกันถ้าความเข้มข้นแอลกอฮอล์ต่ำไป
3: ก็ฆ่าไม่ได้
4: ฆ่าไม่ได้อีกผมว่าจะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยดูที่เปอร์เซ็นต์ที่ฉลากถูกต้องผมว่าเช็คกับเว็บไซต์อย.หน่อยนึงมั้ยว่าเป็นยี่ห้อที่นั้นป่ะแล้วผมอยากเรียนว่าซื้อกับยี่ห้อที่
3: ซื้อ
4: ก
3: ับ
4: เป็นผู้ผลิตที่รู้ว่าที่ไหนมีที่มาที่ไปเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งอันนี้อย.ก็เตือนอยู
3: ่
4: เพราะว่าแอลกอฮอล์มีหลายๆประเด็นนะประเด็นนึงคือความเข้มข้นอาจจะไม่ถึงท่านใช้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน
3: ์
4: สู้ว่าท่านไปล้างมือด้วยสบู่และน้ำดีกว่าล้างอย่างถูกวิธีเพราะนี่แอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 70% ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื
3: ้อ
4: มันทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
3: ค่ะอันนี้รวมถึงพวกเจลแอลกอฮอล์ด้วยที่ต้องมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์
4: 70% ขึ้นไปนะครับคราวนี้นอกจากนั้นเองเนี่ยชนิดแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาวันนี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ได้นะครับคือเอทิลแอลกอฮอล
3: ์ค่ะ
4: โพพิลแอลกอฮอล์แล้วก็ไอโซโพพิลแอลกอฮอล์ซึ่งวันนี้มันก็มีข่าวแล้วว่ามีคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ซึ่งอันนั้นอันตรายถึงชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาใช้ในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายได้ถามว่าวันนี้เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักผู้ผลิตที่แท้จริงขายตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นอะไร
3: ทีนี้ถามไปถึงกรณีที่บ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือเด็กทารกค่ะอันนี้สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าพวกแอลกอฮอล์
4: น่าสงสารมากเลยเพราะคุณพ่อแม่บางครั้งกลัวน้องจะสกปรกเนาะเอาแอลกอฮอล์ประเด็นแอลกอฮอล์มีความระคายเคืองเนาะและสารปรุงแต่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ผิวน้องแพ้จริงๆผู้ใหญ่บางท่านแพ้แอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้นะครับยิ่งผิวเด็กนี่ไม่ควรเลยวันนี้น้องเนี่ยควรไม่ได้ออกไปไหนมาถ้าทานลบควรจะอยู่ที่บ้าน
3: อยู่ที่บ้
4: านอยู่แล้วน้องไม่มีโอกาสที่จะรับเชื้อคนที่จะให้เชื้อแก่น้องคือคนที่ดูแลน้องพ่อแม่นั่นแหละนะ
3: ปู่
4: ใครก็ตามที่ใช่เพราะนั้นเราดูแลตัวเองเราปิดหน้ากากอนามัยนะครับเรา
3: ล้างม
4: ือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจับน้องน้องก็ไม่ปนเปื้
3: อ
4: นถูกไหมครับน้องก็จะไม่มีทางได้รับเชื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์ไปทาน้องนะฮะ
3: ค่ะนี่ถามถึงเรื่องของเจลล้างมือเนาะเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากหรือว่าเจลแอลกอฮอล
4: ์
3: บางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์มาฉีดใช้แทนเจลล้างมือแบบนี้มันจะทำให้มือเราผิวระคายเคืองนะคะ
4: ปัญหาคือว่าแอลกอฮอล์ที่มาฉีดกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนถ้า 70% ขึ้นไปนะครับแล้วไม่สูงจน 99% หรือ 90% เนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจริงแต่ว่า1ครับมีสิ่งผมต้องเตือนคือ1แอลกอฮอล์เองเนี่ยเวลาเอามาฆ่าเชื้ออยู่บนมือต้องนานพอนะนอกจากความเข้มข้นได้นานพอแค่ไหน20วินาทีครับแต่คุณต้องฉีดเยอะมากเลยนะที่ให้แล้วก็ถูไปถูมาเพื่อให้มันอยู่ได้20วินาทีนะครับแล้วข้อสำคัญคือใช้แอลกอฮอล์ทั่วไปที่ไม่มีสารที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยโอ้โหเราจะผิ
3: วแห้ง
4: พอผิวแห้งเกิดอะไรขึ้นเป
3: ็
4: นแผล คันนะลอกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่มือง่ายอีกเพราะนั้นก็มันต้องช่างเหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่ถ้าเจลแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปรุงมาถ้าทำได้ดีนะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ถึงแล้วก็จะมีสารที่ช่วยทำให้มือชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยนะครับ
0: แบบนี้ก็ต้องเลือกใช้แบบ 70% นะสิคะเอ๊ะแล้วทำไมแอลกอฮอล์นี่มันถึงมีหลายแบบหลายเปอร์เซ็นต์ตรงเลยคะมันต่างกันยังไงอะคะเจ
2: ๊หูต่างกันมากนะหนูงั้นเดี๋ยวเจ๊พาไปหาคำตอบกันค่ะในแล็บค่ะทดลองก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนความรู้เดิมหนูก่อน
0: ความรู้เดิม
2: รู้จักสารละลายหรือยัง
0: สารละลายมันคืออะไรนะคะ
2: น่ะสารละลายไงก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์เพราะว่าประกอบตั้งแต่สาร2ชนิดขึ้นไปเริ่มนึกออกหรือยัง
0: เริ่มคุ้นแล้วค่ะ
2: ซึ่งสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายเวลาที่ผสมกันเราก็เลยจะมองว่าเป็นสารเนื้อเดียวสารละลายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3สถานะเลยนะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊ส
0: แล้วอย่างตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% 7.5% 40% 70% 75% 95% 99% อะไรเนี่ยค่ะมีเยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
2: โอ้ตัวเลขอันนั้นน่ะก็คือความเข้มข้นของสารละลายไงหนู
0: โอ้ความเข้มข้นของสารละลายแสดงว่าตัวเลขที่เห็นมันแสดงความเข้มข้นที่ต่างกัน
2: ใช่ต่างกันความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกปริมาณของสารที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณตัวทำละลายหรือว่าปริมาณตัวถูกละลายที่อยู่ในนั้น70 80 90ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละเขาจะบอกในเรื่องของปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆไง
0: แล้วมันมีแบบไหนบ้างคะเนี่ย
2: โอ้ถ้าเป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะก็จะมีร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
0: แต่ละอันนี้มันต่างกันยังไงหรอคะ
2: ต่างกันมากเลยถ้าเป็นร้อยละโดยมวลก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นมวลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นปริมาตรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในหน่วยของกรัมหรือหน่วยของมวลละลายอยู่ในสารละลายที่อยู่ในหน่วยของปริมาตรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเจ๊ตั้งชื่อกิจกรรมมาให้ด้วยนะ
0: มีชื่อกิจกรรมด้วยเหรอคะ
2: ในกิจกรรมความเข้มข้นร้อยละ
0: โอ้โหอะไรเนี่ยเจ๊เยอะไปหมดเลย
2: กิจกรรมความเข้มข้นร้อยละของเจ๊ไง
0: นี่เจ๊มาขายเหรอ
2: ไม่ได้ขายให้ลองใช้ก่อนพร้อมหรือยัง
0: พร้อมอ่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละหน่วยเลยเริ่มจากหน่วยร้อยละโดยมวลก่อนมีโจทย์ง่ายๆให้เตรียมน้ำเกลือความเข้มข้น 20% โดยมวลหรือว่า20ร้อยละโดยมวลนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะไปเห็นก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาให้รู้ไว้เลยว่าเขาใช้วิธีนี้ในการเตรียมสารละลายมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะพอเขาบอกว่าเป็นสารละลายที่เตรียมโดยร้อยละโดยมวลแสดงว่าตัวทำละลายกับตัวถูกละลายต้องใช้วิธีที่เป็นมวลก็คือมีหน่วยเป็นกรัมกิโลกรัมพอพูดถึงร้อยละแสดงว่าสารทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ใน 100% เองโอเคถ้าอย่างนี้นะคะน้ำเกลือ 20% โดยมวลหมายความว่าในน้ำเกลือนั้นจะต้องมีเกลือ20กรัมรวมกับน้ำ80กรัม
0: น้ำ80กรัมเกลือ20กรัม
2: ถูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจให้หนูเตรียมอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราชั่งเกลือ20กรัมก่อนเลยอะ
0: ได้เลยเกลือ20กรัม
2: ใช่จ้ะ

0: ได้เกลือ20กรัมแล้วใช่ไหมจ๊ะต่อไปหนูก็ต้องชั่งน้ำทั้งหมด80กรัมเพื่อบวกกันให้ได้180
1: กรัมเทเลยนะคะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคอันนี้คือน้ำ80ใช่ไหมจ๊ะเอาลงมาก่อนจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะให้หนูผสมจ้ะโดยใส่เกลือลงในบีกเกอร์ใหม่จ้ะ
1: เทเกลือลงไปเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ

0: เสร็จแล้วค่อยๆใส่น้ำลงไปคราวนี้ก็คนให้ละลายวิธีการจะดูว่าได้สารละลายหรือยังสารละลายจะต้องมีลักษณะที่ใสรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใกล้แล้วโอ้ใสแล้วค่ะ
0: เก่งมากสิ่งที่หนูเตรียมได้นั่นคือน้ำเกลือ 20% หรือว่าร้อยละโดยมวล
1: ร้อยละโดยมวล
0: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้หนูเตรียมเป็นน้ำสี
1: น้ำสี
0: 20% โดยเป็นร้อยละโดยปริมาตร
1: ร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาตรกับปริมาตร
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายจะต้องอยู่ในหน่วยของปริมาตรในที่นี้ก็จะเป็นมิลลิลิตรลิตรได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะให้เตรียมเป็นมิลลิตรละกัน
1: ได้เลยค่ะมา
0: ก็คือง่ายๆเราต้องการน้ำสี 20% ใช่ไหมคะร้อยละโดยปริมาตรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำสี 20 มิลลิลิตร
1: ค่ะ
0: กับน้ำกี่มิลลิลิตร
1: 80เหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะบวกกันแล้วได้100พอดีเลยจ้ะ
1: ต้องบวกกันให้ได้100
0: ใช่เพราะเราทำในหน่วยของร้อยละแล้วเป็นการเตรียมที่ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจะเตรียมน้ำสีให้หนูก่อนนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่เลยจ้ะน้ำสีน้ำสีเอาไปก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราต้องใช้น้ำสีเท่าไหร่จ้ะ
1: ใช้น้ำสี20มิลลิลิตร
0: อ่ะนี่ค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ไหมคะเจ๊20มิลลิลิตร
0: โอเคหลังจากนั้นก็จะต้องใส่ตัวทำละลายนั่นก็คือน้ำกี่มิลลิลิตรคะ
1: 80ค่ะ
0: เก่งมากค่ะ80มิลลิลิตรจ้ะ
1: โอเค80มิลลิลิตรแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ตวงน้ำสีแล้วก็น้ำได้แล้วคราวนี้ก็ผสมลงในบิ๊กเกอร์ได้เลยจ้ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์ไหนคะ
0: เลยใช่
1: 20มิลลิลิตร
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้อีก1เอ้ยอันนี้อีก80มิลลิลิตร
0: คราวนี้ก็คนให้สารละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เจ๊มันได้100มิลลิลิตรพอดีเลยอ่ะ
0: บิ๊กเกอร์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบปริมาตรได้แบบคร่าวๆแต่ถ้าอยากให้รู้ว่าปริมาตรที่แท้จริงมันเท่าไหร่ก็ลองเช็คในกระบอกตวงได้นะ
1: เทกลับไปเหรอคะ
0: ใช่จ้ะ
1: งั้นลองเทกลับไปดูดีกว่าใส่ในนี้นะคะเทหมดเลยนะนี่เลยโหพอเทกลับมาที่กระบอกตวงก็ยังได้100มิลลิลิตรอยู่เลยค่ะ
0: แสดงว่าเตรียมสารละลายได้ถูกต้องความเข้มข้นถูกต้องจัด
1: นี่
0: เก่งมาก
1: ต่อไปที่เจ๊บอกอะไรอีกอย่างนึงนะ
0: สารละลายที่มีหน่วยเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1: อย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะ
0: แสดงว่ามวลนั้นก็คือต้องมีอันนึงชั่งเป็นกรัมอีกอันนึงชั่งเป็นปริมาตรเอ๊ะใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจจะให้หนูเตรียมเป็นน้ำเกลือร้อยละ20โดยมวลต่อปริมาตรถ้าอย่างนั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าหนูจะต้องชั่งเกลือ20กรัมและละลายในน้ำให้ได้สารละลายทั้งหมด100มิลลิลิตรพอดีเลย
1: เกลือเป็นกรัมแล้วมันจะกลายเป็น100มิลลิลิตรได้ยังไงคะเจ๊
0: ได้สิจ๊ะอ่ะเริ่มที่ชั่งเกลือก่อนเลยจ้ะ
1: 20กรัมแล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะโอเค ต่อไปเราก็จะทำคล้ายๆกันแต่ด้วยความที่หน่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมเกลือหน่วยเป็นกรัมแต่น้ำนั้นจะต้องเป็นในหน่วยของปริมาตรนั่นก็คือมิลลิลิตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกะคร่าวๆโดยการที่เมื่อสักครู่เราใช้เกลือ20น้ำเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน80ถูกไหมแต่เราจะไม่ใส่เต็ม80เราจะใส่ประมาณสัก50 ml ก่อน
1: ทำไมอะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับปริมาตรคราวหลังจ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นหนูเทเกลือใส่บิ๊กเกอร์เลยค่ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์นี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปโดยที่รู้อยู่แล้วว่าปริมาตรคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถูกไหมฉะนั้นเราก็จะเติมไปประมาณสัก50มิลลิลิตรก่อนลงในบีกเกอร์เลยจ้ะ
1: ประมาณนี
0: ้โอเคค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คน
0: แล้วก็คนให้เป็นสารละลายก่อนเลย
1: มันได้ประมาณเกือบจะ100มิลลิลิตรอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้ความคนที่ได้ยังไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรก่อน
1: ปรับปริมาตรยังไงคะ
0: ง่ายๆเลยค่ะของเราเนี่ยก็สามารถเทใส่กระบอกตวงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปจนปริมาตรสุดท้ายครบ100มิลลิลิตร
1: เทใส่กระบอกตวงอันนี
0: ้ใช่
1: จนให้ได้100มิลลิลิตรโอ้พอเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันขาดอีกเยอะเลยนะคะเจ๊
0: เติมน้ำลงไปค่ะให้ใกล้ๆตอนนี้เทให้ใกล้ๆ100ก่อนแล้วค่อยใช้ตัวหลอดหยดในการปรับปริมาตรก็ได
1: ้ต้องให้100เป๊ะๆเลย
0: เอาพอแล้วจ้ะโอเคแล้วหนูก็ค่อยๆปรับปริมาตรให้ใกล้100ให้ได้100พอดีเป๊ะๆเลย
1: โอเคค่ะ
0: นานหรือยัง
1: 100แล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆเพราะว่าแล้วกระบอกตวงก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากแต่ถ้าเด็กๆนะอยากได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่แม่นยำโดยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรให้เด็กๆเนี่ยใช้ขวดปริมาตรในการปรับปริมาตรหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งขวดนี้นะจะมีปริมาตรที่แม่นยำมากคือ1ขวดจะมีปริมาตรที่มีปริมาตรเดียวเลยก็คือขวด10มิลลิลิตร20มิลลิลิตร50มิลลิลิตร100มิลลิลิตรเลยอันนี้ก็คือใช้ในการเตรียมคร่าวๆได
1: ้แล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาปริมาตรได้ดีกว่านี้ไหมคะ
0: มีถ้าสมมติว่าหนูรู้ว่าหนูอะใส่ตัวทำละลายกับตัวถูกละลายในปริมาณเท่าไหร่หนูสามารถคำนวณออกมาเป็นความข้นได้โดยใช้สูตรนี้ถ้าร้อยละโดยมวลก็คือมวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของสารละลายแล้วก็คูณด้วยร้อย
1: อ๋อเอาไปหารกันเลย
0: ใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือการใช้ปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วคูณด้วยร้อยและถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแล้วถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็แค่เอามวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายทั้งหมดแล้วคูณด้วย100เท่านั้นจ้ะ
1: โอ้โห
0: แต่หน่วยของร้อยละเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้กันจริงๆแล้วก็มีหน่วยอื่นด้วยนะที่บอกความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างเช่นโมลาริตี
1: ้โมลาริตี้คืออะไรคะ
0: นี่เลยสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว M ใหญ่ก็คือเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าโมลต่อลิตรก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นสาร A มีหน่วยความเข้มข้นเป็น1โมลาริตี้แสดงว่าในสารละลาย1ลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีสาร A หรือเนื้อสาร A เนี่ยอยู่1โมลนอกจากนี้นะมี M ใหญ่แล้วก็ต้องมี M เล็กM เล็กคือเป็นโมลาริตี้โมลากับโมแล้วนะจ๊ะโมลาริตี้น่ะก็คือโมลต่อกิโลกรัม
1: มวลต่อกิโลกรัม
0: โดย1โมลแล้วนะคะก็คือจำนวนของเนื้อสาร1โมลที่ละลายอยู่ในสารละลาย1กิโลกรัมแล้วถ้าเจบอกว่าเจมีสารละลาย B ความเข้มข้น2โมลแล้วหมายความว่ายังไงครับแพรว
1: ก็จะหมายถึงว่าในสารละลาย1กิโลกรัมจะมีเนื้อสารอยู่2โมลใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีก1หน่วยค่ะนั่นก็คือเศษส่วนโมล
1: เศษส่วนโมลเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเศษส่วนโมลก็คือจำนวนโมลของสารที่เป็นตัวถูกละลายหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดของสารละลายค่ะแบบนี้บางทีเราอาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัว x เล็กก็ได้
1: แบบนี้เศษส่วนโมลนี่ก็น้อยมากเลยสิคะ
0: นอกจากนี้นะคะมีหน่วยที่ใช้กับสารปริมาณน้อยกว่านี้ด้วยค่ะนั่นก็คือส่วนในล้านส่วนหรือว่า ppm ค่ะเป็นไงเข้าใจเรื่องหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้นหรือยัง
1: เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเจ
0: ๊ดีมากถ้าอย่างนั้นเจ๊ขอทวนหน่อยละกันที่หนูต้องการแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยหมายความว่ายังไง
1: แอลกอฮอล์ 70% ก็หมายถึงในสารละลาย100ส่วนก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่70ส่วน
0: เก่งมากเลยไม่เสียแรงที่สอนไป
1: ว่าแต่ไอเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนี่มันทำยังไงอะเจ๊
0: โอ้โหไม่ยากนี่เลยไปดูในรายการคนสู้โรคเขาสอนวิธีการทำเจลล้างมือที่แบบง่ายมากลองไปดูลองไปดู
2: ห้องเรียนวันเก่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
3: ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น 96% แต่ว่าแอลกอฮอล์ที่ทั่วไปสีฟ้าๆเนี่ยค่ะมันเขา 70% แล้วถ้ามาเติมตัวอื่นไปจะทำให้ความเข้มข้นของเขาลดลง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้
3: ได้เป็นบางตัว
2: บางตัว
3: อาจจะไม่ได
2: ้แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยคือ 96%
3: ใช่ค่ะ
2: เราใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ
3: ตัวแอลกอฮอล์นี้นะคะใช้ที่740 ml นะคะมิลลิลิตร
2: 740 ml ค่ะใส่เข้าไปเลย
3: ต่อไปนะคะเราใส่น้ำนะคะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะเพื่อในการละลายสารตัวอื่น
2: น้ำกรองก็คือน้ำกรองทั่วไปที่เราใช้อยู่ที่บ้าน
3: ใช่ค่ะอันนี้ใส่น้ำกรองอยู่ที่195 ml มิลลิลิตรนะคะ
2: ใส่ผสมเข้าไปเลยค่ะ
3: ทีนี้ตัวต่อไปตัวนี้คือโพไพลีนไกลคอลความสามารถเขาคือเขาช่วยกลบกลิ่นแอลกอฮอล์ที่มันฉุนๆลงได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่สำคัญคือเขาไม่เหนอะมือ
2: เราใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่คะในสูตรนี
3: ้50มิลลิลิตรค่ะจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็ระวังกลัวคนไม่รู้เกิดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าเอาไปทานแต่งสีแต่งกลิ่นให้แตกต่างจากน้ำเปล่าได้
2: เราใช้สีฟ้านะคะ
3: จะใช้แค่แต่ปลายช้อนนิดนึงค่ะ
2: แล้วก็คือเราต้องการเป็นสีบางๆอ่อนๆเลยนะคะอันนี้คือแค่นี้เลย
3: แค่นี้เลยค่ะ
2: นี่แค่ติดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสีจะเป็นยังไงบ้างถ้าแบบนี้ก็คือเราไปสามารถฉีดได้ทุกจุดเลยนะคะ
3: ถ้าเกิดอยากแค่ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่โดนตัวเราก็ใช้แค่ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำก็พอแล้วค่ะ
2: แต่อันนี้คือเราเป็นสูตรไว้สำหรับใช้กับผิวเรา
3: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสีถูกใจแล้วนะคะพอก็ได้ถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนๆแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกลิ่นหอมๆมา
2: ค่ะ
3: เวลาฉีดเรารู้สึกสดชื่นเราก็เติมน้ำหอมลงไปได้
2: นี่ขอดมนิดนึงไหมคะว่าก็คือจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์อยู่ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยกลิ่นแอลกอฮอล์แรงเกินไปเราก็จะไม่ค่อยชอบเราใส่กลิ่นเพิ่มเติม
3: แต่งกลิ่นอย่างอันนี้ค่ะเปิ้ลเลือกใช้หัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกลาตีค่ะใส่ไป15มิลลิลิตร
2: อันนี้เราตวงมาเรียบร้อยแล้ว
3: ตวงมาเรียบร้อยแล้วเทใส่ได้เลยค่ะแต่ทีนี้ตัวหัวน้ำหอมมาค่ะมันจะมีสีของเขาถ้าเกิดหัวน้ำหอมที่มีสีแล้วเราไม่ได้แต่งสีอื่นตัวแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เราได้ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆตามสีของหัวน้ำหอม
2: ค่ะแต่อันนี้เราใส่สีฟ้าเข้าไปผสมกับสีเดิมของสีน้ำหอมอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสีแบบ
3: ออกเขียว
2: ๆเขียวๆแล้วก็คน
3: เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ แล้วก็เดี๋ยวใส่บรรจุภัณฑ์ได้เลย
2: ครูเปิ้ลคะสำหรับสูตรนี้ตอนแรกเนี่ยเราใส่แอลกอฮอล์อยู่ที่ 96%
3: ใช่ค่ะ
2: พอเราใส่ลงไปผสมสูตรเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์เหลือเท่าไหร่คะตอนนี
3: ้พออยู่ในสูตรใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ 70-72% ความสามารถในการฆ่าเชื้อได้นะคะ
2: นะคะลองทำกันดูง่ายมากอุปกรณ์ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: น่าสนใจนะเนี่ยเจ๊สรุปแล้วว่าสารละลายนี่นะมันก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอัตราส่วนระหว่างปริมาณของตัวถูกละลายกับปริมาณของตัวทำละลายในสารละลายนั้นเนี่ยก็จะหาได้ในรูปของความเข้มข้นของสารละลายใช่ไหมเจ๊
0: ถูกต้องเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยก็จะบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆก็จะมีหน่วยตั้งแต่ร้อยละmolality เศษส่วนโมลส่วนในล้านส่วนหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะบอกความเข้มข้นของสารละลายในเชิงเปรียบเทียบก็ได้นะอย่างเช่นถ้าในสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณน้อยเขาจะเรียกว่าสารละลายเจือจางแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณมากเขาจะเรียกว่าสารละลายเข้มข้นแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายปริมาณมากจนอิ่มตัวเขาก็จะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวได้เหมือนกัน
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจ๊สรุปแล้วเดี๋ยวไปทำเจลล้างมือเองดีกว่า
0: อ้าวไม่ซื้อแล้วหรอ
1: ไม่ละทำเป็นละดูในรายการเมื่อกี
0: ้ โอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ให้แล้วกันนะ
1: ซื้อแอลกอฮอล์กลับไปอย่างเดียวดีกว่า
0: โอเคโอเค
1: ขายด้วยเลยดีไหมนะ
0: ลูกค้าโอเคเจ๊ก็ดีใจ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่
1: ๆว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดผลนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญ จะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดผลกันล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราลองไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได
0: ้เอาละครับการทดลองแบบผัดผลครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: มากเลยก็เหรียญง่าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะและอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอานะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
2: ไม่อยู
1: ่ยังไงเอ่ย
2: นี่ครับนี่ครับ
1: นั่นมันกาบัวครับ
0: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
1: ไหนลองตั้งสิ
2: มันแหลม
1: มันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อย
0: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
1: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกข่างเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
2: มันหมุนได
1: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
2: คืออะไรหรอคะ
1: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู
2: ่
1: แล้วผลของไอ้เจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
2: จ
1: ัก
2: รยาน
1: จักรยานนั่นเอง
0: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดโพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย

0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
1: ่เปเปอร์มินท
0: ์พาร์คเปเปอร์มินท์ไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่ไหนเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไหนผาดโผน
1: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดโผนมากเลยเหรอในน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผาดโผนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผนแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: าอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลย
1: ชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
2: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
4: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
4: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยล้มไหมคะ
4: เคยครับ
2: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
3: อยากค
2: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผัดผลอะไรมากไปกว่านี้อีก
4: ครับ
2: เชิญเลยครับ
5: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
5: หูเด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
2: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค่ะ
2: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลยค่ะ
2: นานไหมฝีมือ
3: เก
2: ่งมาก
3: บอสบอสเห็นพี่เขาหมุนตัวเลยกระโดดหมุนตัว
2: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
0: ทำได้
2: เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
3: เยี่ยมค่ะ
2: ขอเสียบปรบมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวพวกเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี้ไหม
3: เห็นค่ะ
2: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
3: ค่ะ
2: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
2: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
0: พร้อมค่ะ
2: พร้อมนะไป
0: และแข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
5: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
2: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
0: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
5: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
2: น้องบอสพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วครับสบาย
2: ไป
6: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้เลยครับ
5: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
2: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือ

0: พยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
1: ช้าที่สุด
2: แต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
0: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
1: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
0: ห้ามเอาขาแตะพื้น
2: เด็ดขาด
0: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วป้าย
1: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
3: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
0: น้องออกัสพร้อมนะครับ
4: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
5: ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะถ้าต้องหมุนเร็วๆค่ะ
3: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
0: น้องบอสพร้อมนะครับ
4: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วป้ายโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมง
3: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
0: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
1: ยาก
0: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
1: คืออะไรหรอคะ
0: สนใจไหม
1: สนใจค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
3: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี้ยมันคืออะไรนะ
0: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
3: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
1: ไม่อย
0: ู่ไม่มีทางนะไม่มีทางเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
1: ะ
0: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมานะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
1: โอ้ยนิ่งมาก
3: อย่างนี้นี่เอง
0: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
4: เฮ้ย
0: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: องปกติถ้าเราไม่หมุนอะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกหางตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทางบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลย
1: ตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลย

0: น้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทําได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนา
1: ะ
0: แล้วลองเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพราะเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
2: หลบก่อนเร็ว
0: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่มั้ยมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
1: ่
0: มันจะทรงตัวได้เนา
1: ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะลองทําก็คือคําถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี
1: ้
0: และอาจารย์ก็ปล่อยมือ
3: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
0: มันจะตั้งไหม
4: ตั้ง
0: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
1: ยู
0: ่ลองดูกันเลยไหมแต่ว่า
1: ไม
0: ่
1: แน
0: ่
1: ใจอะค่ะ
0: ไม่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
1: ถอย
0: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
1: ไม่หล่นไม่หล่นโอ้
3: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
1: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
0: ถูกต้องแต่ทั้งนี้ว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
1: ะ
0: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่าอันนี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงเนี่ยจะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะ
1: ใช่
0: แต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านนึงของล้อเท่านั้นเอง
2: จับไม่ให้มันหล่น
0: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
1: มันก็ต้อง
0: มันก็วางตัว
2: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
0: ถูกต้อง
5: ลองอีกรอบไหมคะ
0: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวอาจารย์จับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียว1ปึ๊ด1 2 3ปล่อยแล้วนะ
1: เร็วอ่ะ
0: อยู่ไหม
1: เย
0: ้โอเค
3: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
2: งั้นเอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
0: ได้ได้เดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
3: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
2: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
6: ล้อจักรยานก็คล้ายๆไจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมาก
0: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
1: ได้เรียนรู้เรื่องการ
6: ทรงตัว
0: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
2: เห็นครับ
0: อะไรบ้างครับน้องบอส
2: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
0: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
2: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
0: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาก็สามารถทรงตัวได้นั่นแหละ ี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนดันต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามี

0: ามารถทรงตัวได้
1: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉยๆ
0: คร
1: ับผม
2: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู่
1: ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
0: า
1: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี่ด้วยเช่นกัน
2: มันก็เอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
1: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
0: ทิศทางเหรอคะ
1: ใช่เน้นที่ทิศทางเลยใช่แล้วนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่ามันพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
0: คล้ายๆ
1: เข็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่
0: แล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
1: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
0: ใช
1: ่พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
2: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได้
1: ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
0: ค่ะ
1: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษา
0: คร
1: ับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการ
3: ต่
1: อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ำหรับการวิเคราะห์เนี่ยก็คือการแยกแยะการพิจารณาส่วนต่างๆค่ะคือการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการจะรู้สาเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะรู้สาเหตุนะคะของการเกิดการใช้นวัตกรรมว่าทำไมตอนนี้เด็กไทยถึงใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรบ้างซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราได้ส่วนที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้มากที่สุดแล้วเราจะเอาเรื่องนั้นนะคะไปแก้ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นการวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะเราจะบอกว่าไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีได้อ่ะค่ะเราต้องทำการวิเคราะห์อย่างเช่นตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบว่านวัตกรรมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยดีด้วยฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วคิดว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนี่ยเอาการวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเอาเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หมดค่ะเพราะนะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการสอนฉะนั้นเนี่ยพอมีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสียหลายๆอย่างนะคะซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีทั้งตัวเราเองนะคะหมายถึงตัวบุคคลหรืออาจจะหมายถึงตัวระดับห้องเรียนห้องเรียนอาจจะยังไม่โอเคหรืออาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือแม้แต่กระทั่งสถานศึกษาหรือว่าตัวผู้บริหารต่างๆอาจจะไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้เราเนี่ยเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์เป็นรายประเด็นหรือว่ารายข้อต่างๆนะคะ

ย่าง Flip Classroom อะค่ะหรือเราจะเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะคะเป็นแนวคิดของวิธีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงนะคะของที่อเมริกาค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคนไทยเราอะค่ะพอบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมหรือว่าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แบบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีเหมือนที่ต่างประเทศก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะพออะไรก็ตามเนี่ยที่เอามาใช้อะค่ะด้วยบริบทไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์หรือว่าไทยสไตล์อะค่ะย่อมมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเนื่องด้วยเนเจอร์อะค่ะเด็กไทยเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแต่ต่างประเทศเนี่ย Flip Classroom เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือโรงเรียนนะคะทำการบ้านนะคะใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็รูปแบบก็เลยแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้กับเด็กไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็เลยทำให้วิธีการหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะอาจจะยังไม่ผลสำเร็จเท่าไหร่ค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะคือบางคนเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมอะค่ะนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกว่านวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ไฮเทคหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าสมาร์ทโฟนซะมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่านักศึกษานะคะจะประดิษฐ์จากการทำมือหรือว่าวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่กระทั่งของที่เราพบเห็นตามทั่วไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสื่อที่ทำมือนะคะโดยสื่ออันนี้ค่ะสำหรับในวิชานวัตกรรมนะคะคือเทอมนี้ค่ะครูจะสอนเป็นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของเด็กเอกวิทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษก็ได้หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเขาต้องไปเป็นครูประถมฉะนั้นเขาก็เลือกทำออกมาเป็นลักษณะของสื่อกระดาษที่มีสีสันสดใสนะคะโดยลักษณะของชิ้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำว่าวงจรผีเสื้อเวลาเราเห็นจากหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพถูกไหมคะแต่พอทำมาเป็นลักษณะสื่อแบบเนี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่ออันนี้มันน่าสนใจนะเห็นไหมคะอันนี้สามารถหมุนได้เราก็จะเห็นวงจรผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้แล้วไปเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสอนเด็กกลุ่มไหนถ้ากรณีเป็นเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมสื่อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นเด็กประถมค่ะสื่อประเภทสื่อกระดาษหรือว่าสื่อที่จับต้องได้แบบนี้ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะทำให้น่าสนใจมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหานั้นมากขึ้นค่ะ

ค่ะสำหรับเทปที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงการวิเคราะห์นะคะของการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของการนำนวัตกรรมมาใช้อะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้เราไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะคะตัวผู้สอนหรือว่าตัวผู้เรียนเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะคะคือตัวบุคคลหรือว่าตัวผู้สอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะค่ะจากตัวครูผู้สอนเองนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างอันแรกเลยก็ในเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ ICT คือโดยปกติอะค่ะครูที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยครูมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะหรือว่าอันที่สองในเรื่องของอายุค่ะปัจจุบันนี้ค่ะคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอายุยังน้อยอยู่อายุกลางๆหรือว่าอายุใกล้เกษียณฉะนั้นเนี่ยปัญหาสิ่งนึงก็คือคุณครูที่อายุมากเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนวัตกรรมค่ะซึ่งคุณครูกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสอนดีอยู่แล้วนี่วิธีการแบบฉันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนี่ทำไมฉันจะต้องมีการเอานวัตกรรมพวกนี้มาใช้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคือครูอะค่ะตัวครูผู้สอนเองอะค่ะบางครั้งคุณครูเนี่ยไม่มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียที่จะมาพัฒนาตัวนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่เมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงตัวคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเองเนี่ยตัวผู้สอนเนี่ยจะมีปัญหานะคะซึ่งนักการศึกษาเนี่ยเอเวอเรสต์นะคะเขาก็แบ่งนะคะแบ่งกลุ่มคุณครูผู้สอนพวกนี้ค่ะเป็นอยู่5ประเภทนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าอินโนเวเตอร์หรือว่านวัตกรค่ะโดยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็เป็นประเภทที่มีความคิดใหม่ๆมีความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ก็คือจะสร้างทันทีนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่ม EA นะคะหรือว่า Early Adopter นะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความคิดคือเป็นคนที่ยอมรับนวัตกรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่เท่ากับกลุ่มแรกโดยกลุ่มนี้ค่ะคือก่อนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีคนใช้ก่อนจนเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม Early Majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเน้นที่อยากจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยครูกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่เขาจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาก่อนเขาจะรอก่อนว่านวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้ในสังคมในห้องเรียนเนี่ยแล้วมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นสมมตินะคะห้องเรียนนึงเนี่ยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยหรือว่านำเทคโนโลยี AR มาใช้ปรากฏว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนแล้วตั้งใจเรียนขึ้นเด็กๆสนุกขึ้นพอคุณครูห้อง B เนี่ยเขาเห็นว่าห้อง A เนี่ยใช้แล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วโอเคเขาถึงจะมีการใช้ตามกลุ่มครูประเภทเนี่ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มLate Majority นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นนะคะโดยคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเห็นทั่วไปในโรงเรียนนะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าพอเวลามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมีการใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะในห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะรอให้กลุ่มอื่นนะคะใช้แล้วก็มีการเขาก็จะดูเอฟเฟกต์ว่าเอ้ย1เทอมนี้เนี่ยโรงเรียนใช้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช้แล้วได้ผลยังไงคือเขาจะรอจนมีความรู้สึกว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะใช้แล้วไม่มีผลเสียใดๆเขาถึงจะมีการยอมรับแล้วก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มแลกาดหรือว่ากลุ่มคล่ำครึนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีอยู่ทุกที่ในโรงเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรมเลยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ย
เขาไม่จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยหรือว่าตัวมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเขาจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะริเริ่มหรือการที่จะใช้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆซึ่งกลุ่มลักษณะเนี้ยค่ะก็มักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยตามโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคุณครูรุ่นเก่าๆซึ่งเขาจะใช้นวัตกรรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผอ.หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนสั่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปเรียนคอมนะคุณจะต้องส่งเกรดผ่านระบบเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

างตัวอย่างที่ครูจะยกในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทางสาขาค่ะได้มีการไปบริการวิชาการโดยอบรมให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งคุณครูอะค่ะเวลาเราไปอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งคุณครูที่อยู่ใน5ประเภทเนี่ยค่ะทั้งพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เด็กๆ ก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเป็นกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใส่ใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E butterfly P แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ อบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ท็อปกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ท็อปอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ท็อปจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวของพี่ท็อปเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ท็อปพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์

ที่น่าสนใจที่สุดเลยล่ะครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลีชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มั้ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆ นะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
3: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะ
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
6: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูน้องกายบ้าง
7: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
8: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลีย

0: น้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับ
2: ไม่ท้อค่ะ
1: ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้แล้ว

0: ใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุกแค่นี้ก็บุกแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกในดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนเนี่ย
2: ท่อดิ
1: เออท่อ
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
0: แล
1: ้
0: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
0: ท่อเล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่ง่ายแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
0: เราว่า
1: ได้แล้วนะ
0: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
3: ใช้สกอร์เทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
0: โอ้ยไหมเออแล้วมาโอ้ย
3: อ่ะแล้วก็ปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
0: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตุกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
0: ่ล้มแล้วล้มแล
1: ้
0: ว
1: แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวมันต้องมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบอยู่แบบดูนิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงไปข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

เดี๋ยวเอา

0: ูจะบอดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนไว้
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องหรือจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลามาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆ อาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ามันยาวเหมือนกันนะคะ
1: เราว่าใช้สายยาง
2: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
3: ทำไปโดยแกะออกมาก่อนเลย
1: หนึ่งสองสามสี
3: ่คือน้ำที่ออกมาก็ออก
2: ห้าปึ๊บ
0: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
4: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
0: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
4: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกระมังได้หรือไม่นะ
0: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2แล้วก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
1: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
3: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
4: ได้ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
4: สองนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ลินพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
4: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งแปดในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น

0: กา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลต่อจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1เราจะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ18ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลัง
ดังนั้น24 ต่อ 12เท่ากับ2 ต่อ 1 40 ต่อ 20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40 ต่อ 20เท่ากับ2 ต่อ 1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12 ต่อ 24 6 ต่อ 12และ24 ต่อ 12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12 ต่อ 24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12 ต่อ 24เท่ากับ1 ต่อ 2 6 ต่อ 12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6

อัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ2 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4ต่อ7ถ้ามีนักเรียนหญิง 1,435 คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น 1,435เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ 1,435 ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง 1,435 คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45% ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450 เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550

50 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100 บาทร้านค้าขายขาดทุน4,550หารด้วย65,000คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7 บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100 บาทร้านค้าขายขาดทุน7 บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อน1ถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัทได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัทได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3:12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3:12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัทได้รับคิดเป็นร้อยละ3:12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัทได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30:70หรือ3:7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3:7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9:21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3:5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3:5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงาน

ตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3:5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ 15,000 เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ 15,000 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ 3,000 ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 9,000 ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ 2,000 บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ 2,000 บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 2,000 บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

0: ไบโอโอเย่ตอนมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมน้องเหนือคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่าครับ
1: มีจริงสิครับเพราะน้องเหนือนะครับเคยดูใน YouTube เป็นแบบหัวแหลมๆคางนี่แบบเยื่องอะหรือหลังนี่แบบเห็นสันกระดูกสันหลังแล้วหลังงอนเล็บๆยาว
0: ๆอันนี้แบบในหนังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับคือเอเลี่ยนจำพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เป็นจินตนาการล้วนๆนะฮะบางครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดแต่น้องเหนือเชื่อไหมว่าเอเลี่ยนแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันน่าจะมีจริงๆอยู่ในดาวไหนในอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีจริงนะครับ

0: วีจริงเหรอครับ
1: ใช่ครับและการที่เราจะเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็มาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราก่อนฮะนะครับน้องเหนือรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยอายุประมาณ 4,000 กว่าล้านปี
0: 4,000 กว่าล้านปี
1: ครับผมแล้วพอโลกเกิดมาไม่นานเนี่ยนะมีภูเขาไฟปะทุมากมายมีลาวามีอุกกาบาตพุ่งชนปุ้งๆๆแต่หลังจากที่โลกเย็นตัวลงเพียงไม่นานนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลมีมหาสมุทรต่างๆมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
0: แล้วมันคือตัวอะไรครับที่เกิดมาตอนแรก
1: เราเจอหลักฐานเป็นฟอสซิลอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียอายุ 3,000 กว่าล้านปีเนี่ยเกือบจะ 4,000 ล้านปีเราเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องเหนือว่าเออเวลาเราไปมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอแบบไหนมากกว่ากัน
0: เจอเซลล์เดียวครับ
1: ถูกต้องครับเวลาเราไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราก็เดาว่ามันน่าจะมีเซลล์เดียวอยู่เยอะแต่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นมนุษย์ต่างดาวคุยกับเราได้อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่น้อยมาก
0: พี่แทนครับแล้วดาวดวงไหนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่ะครับ
1: ถ้าน้องเหนือดูในระบบสุริยะที่เป็นบ้านของเราก่อนนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
0: อยู่กลาง
1: ส่วนโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะถัดไปอีกดวงหนึ่งคือดาวอังคาร
0: ดาวอังคาร
1: ดวงนี้แหละที่เราคิดว่าอย่างน้อยๆในอดีตเนี่ยก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเจออะไรครับบนดาวอังคาร
0: น้ำ
1: ครับถ้าเราดูจากสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับองค์กร NASA เนี่ยค้นพบสิ่งที่เรียกว่า exoplanet exoplanet ก็หมายถึงว่าดาวเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรา
0: ตอนนี้ครับ
1: เจอเยอะแยะเป็นพันๆดวงเลยนะครับ
0: พันๆดวง
1: แล้วก็มีหลักหลายสิบดวงเนี่ยที่ดูแล้วเฮ้ยลักษณะท่าทางอาจจะคล้ายๆกับโลกได้ทุกวันนี้เรายังไม่เจอเอเลี่ยนตัวจริงนะครับแต่เราก็อาจจะคาดเดาไปก่อนว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับเรา
0: น่าจะกึ่งเหมือนกึ่งต่างครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าน้องเหนือลองคิดดูไม่ว่าน้องเหนือจะอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยน้องเหนือก็น่าจะต้องการอวัยวะสำหรับมองเห็นไหม
0: เห็นครับ
1: ซึ่งก็น่าจะต้องออกมาในรูปแบบของตานะแต่ว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่จำเป็นต้องมี2ตาเหมือนเราก็ได้ไงเอเลี่ยนอาจจะมีตาเดียวใหญ่ๆหรืออาจจะมี4ตานะฮะอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็น2ข้างแต่อาจจะเรียงกันเป็นแบบตาเรียงอย่างนี้ก็ได้เป็นไปได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: หรือเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนเนี่ยก็ต้องกินอาหารเหมือนกันไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็ต้องมีรูอะไรสักอย่างให้อาหารเข้าไปถูกไหม
0: อย่างเช่นปากใช่ไหม
1: ก็อย่างที่น้องเหนือตอบก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอจริงอาจจะมีส่วนบางอย่างที่คล้ายกับสัตว์โลกและบางอย่างที่เอเลี่ยนไปเลยแบบเราไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้น
0: ครับผม
1: นะเอาล่ะน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอเอเลี่ยนแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอก็ได้ครับตัวที่จะมีโอกาสเจอนะครับคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าเราน่าจะเจอตัวใหญ่ๆที่เป็นหลายเซลล์บ้างก็ได
1: ้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราสำรวจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่แน่ตอนที่น้องเหนือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงก็เป็นไปได้ครับ
0: น้องเหนือก็จะรอครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วแหละครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกิน แต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาด

0: ไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
1: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้น

หยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

0: แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลยมาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกทดลองหยดสารละลายไอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งหนึ่งหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลย

0: วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ้
0: คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้บัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและ

0: ในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: ก็มันคิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ปุ๋นอยู่ที่ไหนอะ
0: ใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเธออะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
2: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ๆท้ายหมู่บ้านมีป่าชุมชนมีพงหญ้า

0: ื่อคืนฝนตกดินอ่อนนุ่มรอยเท้าน้องหมายังชัดอยู่เลย
1: เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหม
2: มันดังมาจากพุ่มไม้ทางนั้น
1: ได้ยิน
2: เราไปดูกันเถอะ
0: ป้าป้า
2: เฮ้ยนั่นไงไข่ตุ๋น
0: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รับตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อของก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: ที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปเที่ยว
0: นานไหม
1: สองถึงสามชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: เนื้อติดมันเนื้อน่
0: อง
1: แล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่มต้นที่40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บาร่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะโอ้ถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มเค็มๆหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหยาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยว

0: อร่อยมาก
1: วันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินนี่มาเลยค่ะมาแผงนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
1: โอ้โหให้ดู
2: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
1: คนละร้อยโลหรือเปล่า อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
2: ปลาบึกค่ะ
1: ปลาบึก
2: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
1: ตัวใหญ่มากเยอะมาก
2: อันนี้ไอ้กดครั้ง
1: นี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่โผล่เลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอตัดมาเลย
2: ตัดเลย
1: นี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะ
2: ค่ะ
1: นี่คือ
2: ปลาขาว
1: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอละ
2: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
1: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
2: อันนี้ปลาหนัง
1: ไม่ต้องขอดเก็บเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงละคิดยังไง
2: อันนี้วันนี้ขาย300
1: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
2: ่อ้าว
1: นี่ตัวนี้4โลกว่า
2: โลละ300
1: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะ
2: ไ
1: ป
2: มีเยอะนะมีหลากหลาย
1: ใช่ไหม
2: ยาวไปเลย
1: มีหลายแพงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะ
3: อ
1: ัน นี้คือปลาอะไรนะ
3: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
1: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
3: มีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวที่จะมีเยอะ
1: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
3: ตามฤดูกาล
1: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
3: ใช่คร
1: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
3: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
1: อันไหนจ้าไหนจ้าน
3: ั่นน่ะปลาหมู
1: อันนี้เหรออ๋อทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
4: นาปนนหนูว่ามีเขา
1: ฮะยังไงแม
4: ่มีเขาม
1: ีเขาม
3: ีเขาอยู่ข้าง
5: แต่เขามันจะไม่โผล่เพราะว่ามันตายแล้ว
1: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
3: เขี้ยวเขี้ยว
1: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เหรอพ่อเน
3: า
1: ะ
5: จะนิ่มค่ะทอดน้ำปลาก็อร่อย
1: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
5: แต่ถ้าต้มยำจะ
1: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
3: เนี่ยถ้าไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
1: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
4: ไข่ปลาสวาย
1: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาที่ตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะพี่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
6: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
1: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
6: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
1: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
6: ครับ
1: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
6: ่300โลได
1: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
6: ปลาขาว
1: ปลาขาวโอ้ปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะ

0: ากกาปลากง
1: ปลาก
0: งปลากงแม่บอกว่าไม่มีปลากงแต่มีแต่ปลากง
2: ปลาหมู2โลครึ่งราคา7โล2นะคะ
0: ให้ดูร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
3: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีออก
0: นี่ขอดูหน่อยนะจ๊ะ
3: ได้เลยค่ะ
0: ได้เลยเน
3: า
0: ะ
3: ม
0: ัน
3: จะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
0: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายลายออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆหายไปไหนหมดบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลย50ร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้มีขอดูนะ
4: นี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
0: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
4: แค่นี
0: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
4: ทอดได้เลย
0: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
4: ปลาสวายใส่เกลือลูก
0: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
4: นี่ปลาเทโพใส่เกลือ
0: ปลาเทโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
4: แม่แหวน
0: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี
4: ้73
0: 73แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
4: แผงนี้เลย
0: ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดนี่อาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ5:00 สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: สวนเนตรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประภัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนเหรอคะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส่
0: อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวอย่างนี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังเอาเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้าเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกแล้วแม่เนาะอุ้ยระวังหนามเกี่ยวนี
1: ่
0: เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้อจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปนี่มันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนอะล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็มาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนน่ะเขาปลูกมา20 30ปีกันก็มี
0: ทําไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: อ่ะหนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: อ่ะลูกประมาณนี้ค่ะพุทราก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีเมื่อกี้กามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: มกรานี่เยอะจนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ
1: หน่อยนะ
0: เอาเลยค่ะแม่
1: เยอะ
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: โอ้ยหนาวแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอการวินบอกเลย
1: เดินออกไปที่ตัวลายหน้าลาย
0: เขาเป็นอย่างนี้กันทุกสวนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่ตาหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรจ๊ะแม่สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม
2: ่หนามเอง
0: ไม่น่าถามเนาะ
2: จริงนี่หลอกปั๊บ
0: เนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้นี่นี่นี่อันนี้เหลืองเลยแม่
2: เก่งขนาดมั่งกระเด็น
1: แต่ยัง

0: ย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นเลย
1: ยางดู
2: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่เนี่ยมันจะรสหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะสมของก็สมของรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนึงก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทธาก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทเนี่ยแหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยม
1: ี
0: เพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: หายาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ก็เก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

0: ืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

ับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน

0: มาเป็น
1: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกัน
0: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
2: ก็พวกเราไม่อยากฟันผุครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอยู่ดีก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำไม่ให้ฟันผุน้อยคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะแต่หนูคิดว่าต้องเป็นช็อกโกแลตแน่เลยเพราะช็อกโกแลตเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลย
0: ขนาดนั้นเลย
2: ลูกอมอ่ะน่าจะฟันผุเลยกว่าเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสีดำๆแล้วอาจจะติดมันแล้วฟัน
0: เ
2: ราจะ
0: เป็นแมงเปล่า
1: หรอแต่หนูคิดว่าช็อกโกแลตเนี่ยน่าจะฟันผุน้อยกว่านะเพราะว่าลูกอมเนี่ย
3: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
4: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
5: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
6: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
0: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกันเลยไปเลย

0: ครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงนี้เราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหม
1: ส
0: ีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงแล้วแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดีอันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ยังร้อนอยู
0: ่ร้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตมันตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะปัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: ินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแม้พูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: มยิ้ม
1: กินอะไรแล้วฟันผุมากกว่ากัน
2: อย่ากินเอ้ย

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
1: ต้นโกโก
3: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูง

0: จนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
1: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
3: ดีเลย
2: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะ

ลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคน

0: ัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

คันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกลบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: มันเหมือนกับมันหวานหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
1: เดียว
0: แล้วก็อร่อยมาก
1: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah!
0: อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: ของนนก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
1: ๆ
3: คิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
3: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
3: เย้
1: เราไปตรวจฟันกันเลย
4: เลย
1: มาค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนนท์ค่ะ
5: ค่ะน้องนนท์กับน้องนนท์นะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
2: นั่งตรงนี้เลย
1: ตรวจแล้ว
5: เชิญน้องนนท์ค่ะ
1: ไปเร็วสวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีครับ
1: พาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
6: น้องนนท์ใช้นั่งเลยลูก
7: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
7: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
7: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องรถกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุกันคะ
2: จริงๆแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยแยกไม่ได้

0: เห็นว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนถูกเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
2: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
0: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปรงไม่เกี้ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
1: ่ผักผลไม้
0: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากๆมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
3: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
3: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวกเรา

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับและพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Adobe Fresco เบื้องต้นนะครับผมตัว Adobe ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายๆ Photoshop Illustrator นะครับผมแต่ว่าลักษณะเด่นของมันเลยก็คือผู้กันนะครับจะมีผู้กันแบบว่าน้ําเป็นแบบลงสีน้ําที่แบบว่าเหมือนจริงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Adobe ตัวนี้ครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อมันทำมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับผมแต่ว่า PC ก็ทำได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องใช้ปากกาเนาะหรือจะเป็นนักวาดมืออาชีพก็ได้นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม Adobe Fresco ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กันแบบว่าเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคร่าวๆครับผมอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Adobe Fresco เนาะหลักๆแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคัสตอมไซส์ได้กำหนดไซส์เหมือนอย่างใน Photoshop เลยครับเหมือนใน Illustrator เลยจะเป็นแบบดิจิตอลมีแบบเลือกให้ 4K 8K หรือจะพริ้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมมันก็มีให้เลือกบอกได้เลยครับว่าเราจะทำแบบไหนผมขอเลือกเป็นแบบว่าคัสตอมไซส์แล้วกันเนาะปุ๊บนี่ครับเราก็เลือกคัสตอมได้ตรงนี้เลยว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่1900เวทคือความกว้างนะครับผม h นี่ high คือความสูงนะครับผมเราจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เหมือนตามปกติเลยครับเท่าหน้าจอเราก็คือ1080นี่โอเคอันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งผมเลือกเป็นแนวนอนเนาะอันนี้คือ background ก็คือจะให้เป็นแบบว่าโปร่งใสหรือว่าเป็นกระดาษขาวนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นกระดาษขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ create document ไปครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ Fresco นะครับผมโอเคจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลักๆนะครับผมก็จะเป็น Pixel Brush แล้วก็เป็น Live Bud ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวชูโรงของตัวของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้การลงสีน้ำน้ำมันดีขึ้นนะครับผมนี่คือตรงนี้คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดไซส์เลยว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ water flow ก็คืออยากให้น้ำเนี่ยอยากให้สีน้ำเนี่ยมัน flow เท่าไหร่ให้มันแบบว่าไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเลือกสี

แถบนี้เลยตรงคัลเลอร์เลยครับลงตรงล้อสีเนาะหลักๆเครื่องมือก็จะเหมือนกันเลยครับจะเหมือน Photoshop เลยนี่ลงสีปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำอย่างนี้เลยนะฮะเราสามารถลงซ้ำได้นะครับผมโดยการนี่เหมือนกันเลือกสีใหม่ออกไม่ใช่นี้เลือกสีนี้เนาะแล้วเราก็เลือกสีอื่นได้เลยครับมันก็จะเหมือนแบบเราลงสีน้ำจริงๆจังๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมเลือกสีส้มมันก็จะผสมอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะโฟลว์ไปด้วยกันเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราอยากได้หลายๆสีเราทำไงเราก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็โฟลว์กันมันก็จะเป็นเหมือนสีน้ำเลยเห็นไหมครับมันคือสีน้ำเลยครับผมทั้งสีก็ลงได้เหมือนกันครับเหมือนใน Photoshop เลยปุ๊บเห็นป่ะมันก็ลงได้เหมือนกันเลยครับกด Ctrl Z เพื่อย้อนกลับนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักๆแล้วคีย์ลัดจะคล้ายๆกับ Photoshop นะครับการทำงานจะคล้ายๆ Photoshop เลยแต่จุดเด่นอยู่ที่ปากกาครับผมปากกาหมึกน้ำอันนี้แหละครับคือจุดเด่นของตัวโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับนี่คือมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นเลยกันนะครับผมเหมือนกันเลยครับเลเยอร์แอดเหมือนกันเลยครับเหมือนใน Photoshop เลยเวลาเราจะ Export นะครับผมตัวโปรแกรมนี้เราสามารถ Export ตรงมุมขวานะครับผมที่เป็นคำว่าแชร์ตรงใกล้ๆรูปฟันเฟืองนะครับผมซ้ายมือปุ๊บกดแชร์ Public ขออภัยครับผม Publish and Export นะครับผมหรือจะเป็น Quick Export ก็ได้นะครับผมแต่ขอนี้เลือกเป็นแบบว่าข้างบนแล้วกันเนาะปุ๊บเราสามารถเลือกเป็นแบบว่า Export As จะเป็น PNG หรือเป็น JPG หรือเป็นไฟล์ PSD หรือเป็น PDF ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นอันนี้แหละครับผมที่เป็นการเอ็กซ์พอร์ตว่าเราวาดรูปไปเนี่ยมันก็จะทําการบันทึกทั้งหมดเลยว่าเราวาดรูปอะไรไปการกระทําที่เราวาดไปเนี่ยครับมันจะบันทึกแล้วก็ตัดเป็นเสี้ยววิเอาไว้ลงใน Story IG หรือลงในช่วง Story ของ Facebook IG หรือจะเอาไปโพสต์ใน Twitter ก็ได้เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหมฮะโอเคหลักๆแล้วโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันใช้อะไรบ้างก็กดดับเบิลคลิกปุ๊บเห็นป่ะครับมันก็จะเลือกขนาดรายฟิกอยากได้เส้นอะไรเบสิกก็คืออยากได้เส้นประมาณไหนอะไรยังไงครับนี่คือเบสิกส่วนชาร์โคก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมหน่อยแต่เป็นแบบว่าเป็นหมึกที่แบบเหลี่ยมๆหน่อยครับผมดูอะไรดูเป็นพิกเซลหน่อยดูเป็นดินสอหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเซลปกติเลยเห็นไหมครับเราสามารถปรับได้โดยการดับเบิลคลิกเหมือนกันครับผมปึ๊บมันก็จะมีปรับให้เลยว่า Favorite แท็บนี้ก็คือเป็นในกรณีที่เรากดดาวไว้ครับว่าเราเลือกอันนี้ไปเราสามารถ manage pixel บัตรได้ด้วยนะครับผมโดยการกดจุด3จุดนี้ manage แล้วก็ pixel บัตรเราเลือกได้เลยครับผมแล้วว่าเราจะโชว์วันไหนไม่โชว์วันไหนปิดได้เลยครับผมหรือจะ hide all ทั้งหมดก็ได้หรือจะโชว์ all ทั้งหมดแล้วเราก็เลือกปิดได้เลยว่าเราจะไม่ให้อันเนี้ยมันโชว์ไหนแล้วเราก็เลือกทางขวาได้เลยครับว่าเลือกหมวดได้เลยว่าเราอยากเปิดอันเนี้ยแค่บางอันเราอยากเปิดในหมวดของชาร์โคลเนี่ยบางอันเราก็ปิดเราก็เลือกปิดอันแนนหนึ่งไปหรือปิดทั้งหมดก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือเราจะเลือกเปิดอันแนนหนึ่งหรือเลือกเปิดทั้งหมดก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับวาดรูปจริงๆครับผมวาดรูปแบบวาดรูปจริงๆเลยเนาะนี่ก็เครื่องมือลบอย่างเหมือนกันเลยครับส่วนเวลาเราจะขยับรูปหรือจะขยับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ครับก็ซูมเข้าซูมออกก็คือ looking score mouse เหมือนกันเลยโอเคเราก็มาในส่วนของเครื่องมือที่เป็น move and transform ครับถ้าเกิดเราอยากจะขยับรูปหรืออะไรยังไงครับใช่กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นการขยับรูปนี้ซ้ายขวาปุ๊บปุ๊บหรือเราจะใช้เมาส์คลิกลากอีกก็ได้นะครับผมซูมเข้าซูมออกก็คือสกอร์ลูกกิ้งเมาส์เลยปุ๊บหรือจะคลิกที่เปอร์เซ็นต์ข้างบนก็ได้ครับแล้วก็เลือกว่าเราจะซูมเท่าไหร่50ปุ๊บ100ปุ๊บเห็นไหมครับ75ปุ๊บโอเคมันก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลากให้มันตรงหรือเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับปุ๊บด้วยการกดตรงนี้มุมกดขยายเห็นไหมครับมันง่ายครับ
เราสามารถเอานี้ออกได้ด้วยนะฮะกดเมาส์ตรงกลางที่ขีด2ขีดนี้นะครับผมขีด2ขีดนี้ปุ๊บกดค้างและลากซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ขวางนะครับแล้วเราก็กางกระดาษปกติทั่วไปเนาะเสร็แล้วก็กดดัน Keeping Mark at Work Continue ไปแค่นี้แหละครับผมเป็นการวาดแบบเบื้องต้นเป็นการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่น่าลองมาใช้ดูครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าลองใช้ครับผมแต่ถ้าจะให้วาดจริงๆจังๆเลยต้องไปใช้ในแท็บเล็ตครับผมแล้วตัวโปรแกรมเนี้ยมันทำมาเพื่อทำมาเพื่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวเด่นเลยก็คือปากกาน้ำครับผมที่ทุกคนให้การันตีว่ามันสมจริงมากมันเหมือนเราลงสีน้ำจริงๆปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับสีน้ำมันเหมือนผสมจริงๆเลยลงจริงๆเลยอ่ะเหมือนน้ำแบบจริงๆเลยอันนี้ผมชอบมากโดยส่วนตัวแล้วถ้ายังมี iPad ผมก็จะทำการวาดรูปโดยใช้แอปนี้แหละครับผมเห็นไหมครับมันสมจริงมากเลยครับมันสวยมากเนาะโอเคการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นหรือการแนะนำแอปนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปจัดกันได้ครับผมใน iPad ก็จะเขียนไว้เลย Adobe Fresco ใน PC ก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บหลักเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บหลักให้ดูนะโอเค Adobe อันนี้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ตัว Adobe เลยนะครับผมตัว adobe.com เลยโอเคครับผมก็ฝากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม Adobe Fresco สำหรับใครที่ชอบวาดรูปชอบงานศิลป์ชอบการลงสีน้ำอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปตัวนี้แล้วครับผมดีมากผมหวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปรับแต่ง Windows 10นะครับให้ทำงานลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือเล่นเกมนะครับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ DPC นะครับ

จากนั้นนะครับก็กดไปที่ Advanced System Setting นะครับในส่วนของ Performance นะครับให้กด Setting นะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คือมากดคัสตอมก็ได้ครับหรือกดแล้วก็มากดอันที่3นะครับ Adjust for best performance นะครับแล้วก็ติดตามผมShow thumbnail Show window content แล้วก็ Smooth off font นะครับแล้วกด Applyเรากดโอเคนะครับความเป็นการลดเอฟเฟกต์การใช้งานของ Windows นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินแหลมมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปรับ Power Pan นะครับไปที่ช่องเสิร์ชนะครับ

I needed something, someone to trust in, yeah. I needed something to get me through this life. Never saw you coming, and now we're just running, yeah. You make me feel nothing. Don't let them do it. ปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้กดรูปต่อ3เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ High Performance นะครับNever really thought I would make it. Found someone new, I don't think I'll ever replace. And I'm empty in my heart, so you can just take it. I'm living my best life. And I feel so well. I feel by my side. We can บางตัวอาจจะกินทรัพยากรภายในเครื่องเยอะเกินไปนะครับก็เลยจะต้องปิดนะครับปิดแปลว่าเซอร์วิสนะครับ

Driving through rain, running through sun and looking at planes. ให้หาคำว่า Sip Man นะครับนี่นะครับคลิกขวาจริงๆมันจะเป็นสต็อปก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วกดเป็น Visible นะครับแล้วกด Apply

แล้วก็กด stop เสร็จแล้วกด property คลิกขวา property อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ disable เหมือนเดิมครับแล้วก็กด apply แล้วกด ok นะครับแล้วก็มาที่ window update นะครับก็ปิดไปด้วยนะครับคลิกขวา stop แล้วก็คลิกขวา property นะครับแล้วก็ disable นะครับเลือก3ตัวนะครับเลือกที่ที่จะต้องปิดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับปิดออปชันบางตัวของ Windows 10นะครับที่มันไม่จำเป็นนะครับก็คลิกขวาที่ Start นะครับแล้วก็เลือก Setting นะครับตัวแรกที่เราจะปิดนะครับ Notification นะครับก็คือไปที่ Setting นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันที่3แล้วก็ปิดกดปิดไปเลยนะครับออฟตัวนี้ตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปรับเป็นออฟนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น transfer lens effect นะครับกลับไปที่หน้า home นะครับแล้วก็เลือกที่ personalization นะครับแล้วก็เลือกที่ color นะครับ transfer lens effect นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ให้ปิดไปนะครับเป็นการประหยัดให้กินแรมน้อยลงนะครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นXbox Bar นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปิดไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับbackground ครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องแล้วก็เลือกไปที่ Background App นะครับแล้วก็อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ก็คือให้ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นการลบไฟล์ขยะไฟล์เท็มนะครับต่อไปนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่ารันนะครับหรือกดปุ่ม Windows R ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่าเทมนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กด Enter ไปเลยครับอันนี้จะเป็นไฟล์ขยะที่เราจะต้องลบนะครับก็คือกด Ctrl Aเพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็กด delete นะครับเพื่อเป็นการลบถาวรจะเห็นว่าไฟล์บางตัวไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันกำลังถูกเรียกใช้งานอยู่นะครับก็กดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ครับจากนั้นนะครับก็กด Windows แล้วก็ R อีกทีนึงนะครับแล้วก็จากเทมธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เทมก็คือใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็กด Enter ครับถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Ctrl A Shift Delete แล้วก็กด Enter ไปเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือในถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับรีไซเคิล

NS Config นะครับแล้วก็กด N โอเคไปเลยนะครับหรือ Enter ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเลือกที่ Boot นะครับแล้วกด Advanced Option นะครับตอนแรกๆของเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็ปรับเลือกเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเลือกคอที่สูงที่สุดบางคนนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่เลข1หรือเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะติ๊กไว้แล้วเลือกคอแค่1หรือไม่ก็2หรือก็คือ CPU จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้เครื่องช้านะครับก็เลยติ๊กแล้วก็เลือกตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้ขึ้นว่า restart now กับยกค่อย restart นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ restart ก็คือ restart ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ทำตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปปิดเมาส์ Enhance นะครับก็ไปที่ช่องไม่ขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าเมาส์ไปที่เมาส์เซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแล้วก็เลือก Additional Mouse Option แล้วก็ไปที่Other Option นะครับตอนแรกบางคนอาจจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกเพราะมันจะทำให้เมาส์เราหน่วงนะครับความเร็วของเมาส์เราเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับมันจะหน่วงก็ให้ติ๊กออกนะครับให้สังเกตเมาส์ดูนะว่าลื่นขึ้นไหมจากนั้นกด Apply แล้วก็โอเค

ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดโปรแกรมที่ Startup นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับแล้วก็กดไปที่ Startup นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดเครื่องหรือบูทเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราไม่ต้องการโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการปิดไปเลยนะครับก็คือคลิกขวาสมมติว่าอันนี้ครับเป็น enable อยู่คลิกขวาก็เป็น disable เท่านี้นะครับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือปิดไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับแต่ง Windows 10ให้เร็วขึ้นให้ลื่นขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับ

0: Python หลายๆคนอาจจะเกิดความคิดที่จะตั้งคำถามว่าคำว่า Python เนี้ย Python อะไรแล้วมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำเอาข้อดีของหลายๆภาษามารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีไวยากรณ์ที่ช่วยสอนเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่นๆมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิกจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้มีไดนามิกมาตรฐานมากมายและใช้อินเตอร์พีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งบนระบบ Windows Mac Linux นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรม Open Source ที่นำมาใช้งานได้ฟรีเหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นการสร้างเกมเฟรมเวิร์กพัฒนาเว็บโปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งานงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมซอฟต์แวร์ภาษา Python ได้ถูกคิดค้นในช่วงปลายปีค.ศ.1989และผู้พัฒนาคือGuido Van Rossum เปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1991จนถึงเดือนมกราในปีค.ศ .1994 จนกระทั่งได้ปล่อยตัวเต็มของ Python ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Python เวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบัน
1: ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Python มีอะไรบ้าง 1.BitTorrent เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งมีคนปล่อยข้อมูลในการดาวน์โหลดมากก็ยิ่งทำให้โหลดข้อมูลไว้ยิ่งขึ้น 2.Chandler เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3.Gnome มีหน้าที่ช่วยในการสร้างชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายและยังทำหน้าที่จัดการกับไฟล์และระบบหน้าต่าง4.Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติจุดเด่นของโปรแกรม 5.Mailman โปรแกรมจัดการจดหมายกลุ่ม 6.MoiMoi โปรแกรมวิกิที่ไม่ต้องใช้ Database มาเป็นตัวจัดการเก็บทุกอย่างไว้ในรูปแบบของ Text File ซึ่งทำให้การดูแลรักษาระบบมีความเรียบง่ายและจุดเด่นของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของสมาชิกได้เช่นดูอ่านเขียนและลบ 7.Portraitส่วนจัดการแพ็กเกจของ Gentoo Linux 8.soap application server 9.turbojaw กรอบงานขนาดใหญ่สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Python 1 0.django เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเหตุผลสำคัญ5ข้อที่ทำให้ Python เป็นภาษายอดนิยม 1. เรียนรู้ได้ง่ายคุณสมบัติที่โดดเด่นข้อแรกของ Pythonคือเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเขียนได้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษธรรมดาตัดเอาซิมโบลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปและใช้ย่อหน้า indentation เหมือนภาษาอังกฤษในการแบ่งแยกโปรแกรมออกเป็นส่วนๆนอกจากนี้การเขียนโปรแกรม Python สามารถเขียนเป็นแบบ dynamically typed ได้แต่ในภายหลังถ้าอยากเขียนแบบ statically typedก็สามารถทำได้ใน Python ซึ่งหมายถึงสามารถลดไปอีกขั้นตอนหรืออีกเรื่องซึ่งยังไม่จำเป็นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยความง่ายในการเรียนรู้นี้ทำให้ Python มักเป็นภาษาแรกๆที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ลอจิกของการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลารายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น2. ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกถึงแม้จะเรียนรู้ง่ายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ของ Python คือเป็น Industrial Grade คือสามารถใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกตัวบริการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลายบริการที่เขียนด้วยภาษา Python เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้นการที่ Python สามารถใช้งานได้ในสเกลขนาดใหญ่ระดับนี้ส่วนหนึ่งมาจากรันไทม์ของ Python ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แปลภาษา Python ไปเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีความ solid ความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้รันไทม์ของภาษายอดนิยมภาษาอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพราะ Python เป็นภาษา Open Source ซึ่งใครก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงผู้พัฒนา Python ก็ทำให้ใช้ฟรีเช่นกันไม่ใช่ภาษาที่เป็น Commercial ที่มีโมเดลการคิดเงินการใช้ Runtime ในรูปแบบหนึ่ง 3. มี Library ที่หลากหลายมากตามที่ได้เปรียบเทียบ Vocabulary ของภาษาคนกับ Library ของภาษาคอมในข้างต้น Python นับเป็นภาษาหนึ่งที่มี Library ให้ใช้งานได้หลากหลายมากไม่อลังการอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นภาษาที่เป็น open source ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเขียนภาษา Python จะสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนี้ไปทำงานซอฟต์แวร์ในแขนงต่างๆโดยการเรียนรู้ library เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างความสามารถในด้านต่างๆของ Python เช่น system admin Python ถือเป็นทางเลือกหรืออาจจะว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของภาษาตระกูล scripting language อื่นๆเช่น bash script หรือภาษา Perlนั่นหมายถึงถ้าจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของซิสเต็มโดยเฉพาะ Linux การเขียนภาษา Python ได้ทำให้ System Admin คนนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากเป็น Application ในแขนงนี้มีภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็น PHP Ruby Java Grail และอื่นๆโดยในแต่ละภาษาก็จะมี Web Application Framework ที่นักพัฒนาเลือกใช้เพื่อทุ่นแรงในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web Application ซึ่งในสาขานี้ Python ก็มี Framework ที่แข็งแกร่งหลายตัวเช่นตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็น Django ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Web Application Framework ที่สามารถทุ่มเวลาการพัฒนาได้อย่างมากมายมหาศาลคนที่ใช้ Python Django เขียนอาจจะสามารถเขียนได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าต้นทุนต่ำกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสำหรับการเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคต Data Analytics และ Machine Learning ด้วยความที่ Python ถูกประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ Python มี library ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากมายซึ่งรวมถึงสถิติอัลกอริทึม Machine Learning Artificial Intelligence ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Data Science แล้วน่าจะมีคู่ท้าชิงในแง่ของภาษาคอมพิวเตอร์เด่นอยู่2ภาษานั่นคือภาษา Python และภาษาออนนั่นหมายถึงการเป็น Python ก็เท่ากับได้อานิสงส์ในแง่ของความสามารถในด้าน Data Science เข้าไปด้วยโดยปริยายเมื่อได้เรียนรู้ library เพิ่มเติม 4สามารถเขียนได้หลาย paradigm ในโลกของซอฟต์แวร์มี paradigm ที่ใช้ในการเขียนที่หลากหลายมากเช่น procedural object oriented functional imperative reactive และอื่นๆอาจจะเปรียบได้กับร้อยแก้วโครงสี่สุภาพกลอน8และอื่นๆในภาษาไทย 5. มี community ที่แข็งแกร่งและมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่มาของ4เหตุผลข้างต้นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ต้องกล่าวว่าการออกแบบภาษา Python ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความที่เขียนได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงและเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ Python ดึงดูดเอาคนเก่งจากทุกสาขาเข้ามาใช้และร่วมกันต่อยอดพัฒนาLibrary ต่างเติมแต่งฟีเจอร์ที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆทำให้ภาษามีประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาช่วยกัน Contribute ให้กับภาษา Python เข้าไปจอยบวก Virtuous Cycle นี้เองที่ทำให้ Python มีแต่จะดีวันดีคืนและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่น่าจับตามองน่าเอามาใช้ถ้าคุณยังไม่เคยนำมาใช้ก็น่าหาโอกาสนำมาใช้ในซอฟต์แวร์โปรเจกต์อันถัดไปที่ผู้อ่านกำลังจะทำ
0: จะสาธิตวิธีการเขียน Python ง่ายๆนะอย่างแรก name เท่ากับ input แล้วก็แสดงข้อความว่า what is your name เพื่อที่จะให้ user นะครับได้พิมพ์ชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บค่าแล้วก็ print ออกมานะครับแล้วก็เอา name ออกมาแสดงโดยมีคำว่า hi นำหน้า name และบรรทัดต่อไปก็จะมีคำว่า welcome to Python และเมื่อเรารันโปรแกรมออกมาโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า What is your name และรอให้เราใส่ชื่อพอเราใส่ชื่อก็แสดงคำว่า Hi ที่เราได้ตั้งไว้พร้อมกับชื่อเราและก็ Welcome to Python ที่เราได้ตั้งไว้ครับจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาได้ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเท เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคำนวณเลขเบื้องต้นด้วยการบวกเลขลบเลขภาษาไพทอนด้วยนะครับผมส่วนวิธีการลงไพทอนนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าหาไพทอนเลยนะฮะคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดไปที่อันแรกเลยครับ welcometopython.org ไปที่ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บทำการดับเบิลคลิกครับผมเพื่อติดตั้งนะฮะถ้าใครขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะมันหมายถึงว่าเครื่องเราอ่ะมีภาษา Python อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดลงได้ปกติเลยครับผมเน็กๆได้เลยในทีนี้ผมมีแล้วนะครับผมขอ cancel ไปเนาะ cancel yes กดปิดปิดโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Python เสร็จแล้วเครื่องเรามี Python หรือยังไปที่Start Windows ครับในที่นี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11เนาะทำตามใครก็ตามที่เป็น Windows 11ก็ทำตามได้เลยช่องเสิร์ชค้นหาพิมพ์คำว่า Terminal เนี่ยครับอันนี้เลยปึ๊บเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์คำว่า Python แล้วกด Enter 1

อีครับถ้าใครขึ้นมาเป็น Python และเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นั่นหมายความว่าเครื่องคุณได้ทำการลงแล้วนะครับกดย้อนกลับกด Ctrl ค้าง Z แล้วกด Enter 1ทีนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับปึ๊บวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือ phthon python spec bar ลบลบ version ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด enter 1ทีมันก็จะเป็นทำการเช็คเหมือนกันครับผมว่าเนี่ยเรามีภาษา python version นี้แล้วโอเคกดปิดไปเปิด VS Code ครับหรือ Visual Studio Code นะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์คำว่า VS Code มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ Download แล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการเลยนะครับผมเราเลือกเป็น64บิตเป็น user นะครับผมแล้วเราก็กดโหลดไปได้เลยแล้วก็ทำการลงตามปกติเลยครับผมโอเคปิดไปเนาะโอเคเปิด VS Code ขึ้นมาครับเจอหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือหน้าเริ่มต้นของตัวโปรแกรม VS Code หรือ Visual Studio Code นะฮะให้เราทำการ Open Folder ก่อนเลยนะครับเหมือนเราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมว่าเราอยากใช้โฟลเดอร์ไหนในที่นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างเป็น HTML test เราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ได้ไหนก็ได้นะครับผมไว้ในเดสก์ท็อปไว้ในดาวน์โหลดไว้ในไหนได้หมดเลยครับแค่เราเปิดหาแล้วเราเลือกโฟลเดอร์ไว้กดปุ๊บเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ของเราเห็นไหมครับ HTML test หรือชื่อตามที่เราสร้างที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้เลยแล้วกดรูปบวก new file กดไปตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อ test นะครับผม .py py คือนามสกุล python นะครับผม enter 1ทีปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าตาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์โค้ดเนาะหรือการเขียนโค้ดส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของ output หรือผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะนี่เลย output แท็บล่างนี่เลยโอเคเราจะลองเทสเขียนภาษาเบื้องต้นแล้วกันเนาะบวกเลขเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับผมของภาษา Python โอเคเรามาเริ่มบวกเลขโดยการใช้ภาษา Python กันเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยครับผม กำหนดตัวแปร A ลืมเปลี่ยนภาษาแล้วครับผมกำหนดตัวแปร A สเปกบาร์เท่ากับรับจำนวนนี้ให้เป็น int นะครับตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเนาะ int คือจำนวนเต็มวงเล็บจะตั้งเป็น600แล้วกันเนาะ enter 1ทีสร้างตัวแปร b มาครับผมเท่ากับเว้นวรรค1ที int จำนวนเต็มวงเล็บ500แล้วกันเนาะปุ๊บจะไปครับผม enter 1ทีปุ๊บทีนี้เรามีตัวแปร2ตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปร A นั้นเก็บค่าไว้ที่600เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ตัวแปร B เก็บค่าไว้ที่500เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเราอยากให้2เลขนี้มาบวกกันหรือมาคูณกันหรือมาลบกันนะครับผมทำยังไงกำหนดตัวแปร C เว้นวรรคหนึ่งทีเท่ากับให้ A บวกกับ Bหรือเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ครับอาจจะเป็นคูณลบหารแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมในที่ผมขอเป็นบวกแล้วกันอย่างนี้นะครับผม enter 1ทีปุ๊บโอเคเราก็ได้ค่า a กับ b บวกกันนะครับผมแล้วมาเก็บในตัวแปร c แล้วเราจะเอาค่านี้ออกมาแสดงยังไงให้ทำการพิมพ์คำว่า printครับผมวงเล็บตามด้วยเครื่องหมาย single quote single quote นี่คือจะนับเป็นสตริงนะครับผมสตริงหรือข้อความนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเอาตัวเลขมาโชว์หรืออะไรนะครับผมเป็นการโชว์เขียนข้อความปกติเนาะก็คือเว
value ผมกำหนดให้ value มีค่าเท่ากั

underscore ขออภัยครับผมสเปกบาร์หนึ่งที่เท่ากับสเปกบาร์หนึ่งทีเครื่องหมายลูกน้ำนอกซิงเกิลโควตนะครับผมปุ๊บสเปกบาร์หนึ่งทีแล้วก็นำตัวแปรสีมาครับปุ๊บแค่นี้แหละครับผมก็ทำการเรียกค่าออกมาได้แล้วนะครับผมคอนโทรล S เซฟเป็น1ทีครับผมปึ๊บแล้วไปที่มุมขวาแถบด้านบนนะครับผมรูปอักษรนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า run code กด run ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ค่ามาแล้ว value เท่ากับ600บวก500ก็เท่ากับ 1,100 เก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเอานำ C มาโชว์นะฮะหรือจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก็ได้ครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ control S save รันไป1ทีเป็น 30,000 เห็นไหมครับก็เหมือนเป็นการเอาเปลี่ยนเครื่องหมายนี้มาคูณกันนะฮะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นหารดูปุ๊บ control S 1ทีกดรัน 1.2 เห็นไหมครับมันก็หารออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับผมโอเคนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมบวกเล็บขอไปครับบวกลบเบื้องต้นนะครับผมคูณหารเบื้องต้นนะฮะต่อมาเราจะทำในการของวนลูปแล้วกันเนาะหรือการทำซ้ำโอเคทำการลบครับคอนโทรลเซฟ1ทีเสร็จปุ๊บใช้คำสั่ง for i คือตัวแปรนะครับผม in คือเหมือนเป็นคำว่าเราจะทำซ้ำในระยะเท่าไหร่ระยะก็คือ range ตามด้วยวงเล็บกำหนดให้ i เนี่ยวนลูปอันเนี้ยกี่ครั้งเรากำหนดไปเลยครับ10ปุ๊บ enter print เดี๋ยวก่อนนะครับสเปกบาร์หนึ่งทีก่อน print print วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย i นะครับหรือจะพิมพ์ข้อความด้วยก็ได้นะครับผมพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์เป็น i ต่อหลังก็ได้ปึ๊บเป็นซิงเกิลโควต1ทีตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับผมดอกจันตามด้วยลูกน้ำแล้วก็ i นะฮะแล้วก็คอนโทรลเซฟไปครับกดรันมันบอกว่าเครื่องหมายไม่ตรงอ๋อโอเคน่าจะไม่ได้มันบอกว่าเครื่องหมายมีปัญหาผมลืมใส่เครื่องหมายนี่ครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราก็กลับไปซิงเกิลโคดต่อเป็นข้อความเป็นดอกจันก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเซฟ1ทีกดรันเห็นไหมครับมันก็จะรันเป็นดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ10นะครับผม7 8 9 10เพราะว่ามันนับตำแหน่งที่0นะครับผมมันจะไม่นับตำแหน่งตัวเอง0มันนับเป็น1ตำแหน่งเหมือนกันนะครับผม0นับเป็น1 1นับเป็น22นับเป็นตำแหน่งที่3 3นับเป็นตำแหน่งที่4มันจะนับไปอย่างนี้นะครับมันนับ0ด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่คือการfor ง่ายๆหรือการทำซ้ำง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นหวังว่าการสอนเบื้องต้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเราล้มครับเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: นี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: ในวัยเด็กหากนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกินสี่ทุ่มนั่นเอง
0: ชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถ้าเกิดเหตุการณ์น้องหมาหรือสิ่งของที่เรารักมากๆหายไปแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีคะนี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: ก็มันคิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ปุ๋ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเธออะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
2: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ๆท้ายหมู่บ้านมีป่าชุมชนมีพงหญ้า
0: ดีมากอย่างนั้นก็ยังคงมีร่องรอยให้ตามหาอยู่
3: จริงเหรองั้นเริ่มตามหากันดีไหมแล้วจะเริ่มตามหาตรงไหนล่ะ

0: ดูกันเถอะ
1: ป้าป้า
0: เฮ้ยนั่นไงไข่ตุ๋น
1: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

สำหรับการวิเคราะห์เนี่ยก็คือการแยกแยะการพิจารณาส่วนต่างๆค่ะคือการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วสมมุติเนี่ยเราต้องการจะรู้สาเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะรู้สาเหตุนะคะของการเกิดการใช้นวัตกรรมว่าทำไมตอนนี้เด็กไทยถึงใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรบ้างซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราได้ส่วนที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้มากที่สุดแล้วเราจะเอาเรื่องนั้นนะคะไปแก้ปัญหาความสำคัญของการวิเคราะห์ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นการวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีได้อะค่ะเราต้องทำการวิเคราะห์อย่างเช่นตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบว่านวัตกรรมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยดีด้วยฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วคิดว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนี่ยเอาการวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเอาเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หมดค่ะการวิเคราะห์นะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการ